0: I don't understand what are you saying it's
1: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
2: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าคร
1: ับ I want to view your shoulder
0: okay
1: your back
0: all right
1: arm
0: okay
1: forearm
0: okay.
1: and your breast
0: what what do you mean by breast
1: ทำไมอ่ะตกใจอะไรอ่ะ
0: breast
1: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring and big and big and big
0: chicken breast
1: อกไก
0: ่อกไก่
1: ถูกต้อง
2: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
1: yes your breast
2: ว้
1: าทำไมอ่ะ
2: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
1: sorry
2: chest muscle
1: I want to be your chest muscle
0: okay yeah understand
1: good
0: better yeah okay
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่2ค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่2 crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผันใดๆเลยค่ะ นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรัน Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า Let's อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black Magic มนต์ดำแน่ๆ
1: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์
0: okay, okay.
1: The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยนี
0: ่รับแลอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้แบบร้อยๆปีอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English.
0: The teak tree is the provincial tree of Uttaradit. And the big guy in the background here is Mr. Mahesak.
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า less สะกดด้วย l e t แล้วมี apostrophe s คำว่า less ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เนทจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า let l e t กับคำว่า less apostrophe เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เนทใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น

0: S นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
1: vocab kingไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
0: Let's go
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct. You got it. Mackerel.
1: อ่ะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right. Your category is occupation. The first word, investor.
4: I N V E S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Oh, so close.
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Investor, I N V E S T
4: O R.
3: O R, there it is.
2: Oh, คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S T E R G E O N.
3: Sturgeon.
4: S T O R G E O N.
3: Sturgeon.
4: S T U R G E O N.
3: Got it. There it is.
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut
4: นักบินอวกาศค
1: ่
4: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct! Archer fish! Good guess!
1: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is...Accountant.
4: A C C O U N T A N T.
3: Correct. Excellent. Accountant. Then your next word is urchin.
4: U R C H I N.
3: Correct. Urchin. Well done.
1: คืออะไรคะ
4: Men.
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right. Your next word is messenger.
4: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Messenger
4: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Mess-

0: Messenger.
1: M-A-S-I-N.
0: Oh, I'm sorry.
2: หมดเวลา.
0: Close again. Yo, Messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน.
0: Give them both a big hand.
2: เชิญมาตรงกลางเลย. เราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ. Yay!
3: น้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
4: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
3: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
4: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่า suffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
4: คำแรกนะคะคือคำว่า actเป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
3: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
4: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
3: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
4: คำที่สามนะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
3: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
4: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
3: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meant พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
3: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
6: 1,790บาทครับ
5: โอเคลูกป้าไม่ได้เป๋าตังค์มา
1: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
5: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
6: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
5: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเรา

0: จ่ายด้วยโทรศัพท์ของเพื่อน
1: โอ้ได้ด้วยเหรอ
0: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
1: นี่
0: ของนี้
2: เล่นเกมแล้ว
0: นี่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
0: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันโอ้เร็วจังเอาใส่ถุงด้วย
1: ใส่ถ
2: ุ
1: งคร
2: ับ ร้อนครับ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปเร็ว
3: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cashless societyเราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะtransfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
4: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
4: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
3: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
4: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
3: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
4: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่ง

0: แปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
6: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

เยี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมั่งเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้อง

0: องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นโกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
3: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุก

0: คนงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
2: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
3: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
2: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
2: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
2: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
6: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
8: เลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่เออ
2: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
2: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
3: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
8: 7 นาที
4: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
6: ครับ
2: ค่ะ
6: ครับ
2: ครับ
6: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
8: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
2: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
2: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
3: ได้เลย
2: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
3: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ร้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกลเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกลเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหู2ข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

7มหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: ไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมัน

0: งจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
2: ไม่มีอ่ะ
3: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอก
4: แต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
5: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
6: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟางและชาย
1: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: ดีดีดีดี

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมในเรื่องเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับเรื่องเดิมใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องนี้กันผ่านไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในครั้งที่2นะครับซึ่งก็อยู่ในเรื่องเดิมนะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมาบ้างแล้วนะครับในการที่เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบใช่ไหมครับสมบัติทางกายภาพซึ่งนักเรียนจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่สมบัติที่เราวางแผนแล้วก็ออกแบบกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว7สมบัติใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำนะครับที่เราออกแบบนั้นนะครับมานำเสนอให้เพื่อนทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าที่แต่ละกลุ่มออกแบบไปนั้นนะครับออกแบบอย่างไรนะครับแล้วจะมีวิธีการสำรวจตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูมีคำถามนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามของครูก็คือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับลองนึกดูว่าเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปเดี๋ยวครูจะแจกสติ๊กเกอร์เลยแล้วกันนะครับในต้นชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม6ยกมือนะครับกลุ่ม3สู้ไหมกลุ่ม3เริ่มปรึกษากันกลุ่ม2ยกมือแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้เตรียมธงของเราไว้นะครับเตรียมยกธงเลยนะครับวันนี้ลองทายใจครูดูนะครับว่าเราจะยกธงอะไรเป็นสีแรกนะครับเดี๋ยวมาพร้อมๆกันเลยนะครับวางธงให้เรียบร้อยนะครับวางไว้ที่โต๊ะเลยนะครับแล้วก็เอามือจับที่ไหนเอ่ยเอามือจับที่ไหนติ่งหูนะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับอย่าให้เห็นว่าใครโกงนะครับ

0: พร้อมยกธงสีเหลืองครับโอ้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ยกเร็วมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนกลุ่มที่4ได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านไปบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: นำเสนอผลงานของตนเองค่ะ
0: นำเสนอผลงานของตัวเองเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอไหมนำเสนอไปหรือยัง
1: ฮะค้นหาข้อมูล
0: ค้นหาข้อมูลใช่ไหมแล้วได้นำเสนอยังครับ
1: นำ
0: เสนอไปหรือยังนำเสนอไปหรือยังช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้
1: ยัง
0: นำเสนอไปหรือยัง
1: ยัง
0: นะครับปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนนะครับเรายังไม่ได้นำเสนอไปนะครับแต่วันนี้เรากำลังจะได้นำเสนอใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกลุ่มที่4นะครับจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีโอเคงั้นยกธงอีกดีกว่าครูไม่สามารถลำเอียงให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นะครับเราจะใช้ความรวดเร็วของเราในการที่จะยกธงนะครับเมื่อกี้สีเหลืองนะยกธงสีแดงครับ กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับว่าจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างเชิญครับ
2: ได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารครับแล้วก็ได้ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ได้เขียนด้วยว่าเราได้ใช้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเก่งมากๆเลยนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้ระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนะครับแล้วก็ได้ระบุขั้นตอนด้วยนะครับไปกันต่อนะครับจากการสังเกตสารทั้ง4ชนิดนะครับจากสถานการณ์หรือปัญหาที่ครูให้ไปนะครับเราได้สารมาทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับสารทั้ง4ชนิดนี้มีลักษณะทางกายภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโหกลุ่มที่6ยกมือมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับครูเริ่มลำบากใจแล้วว่าจะให้กลุ่มไหนตอบโอเคงั้นเอาธงของเราเหมือนเดิมสีเหลืองผ่านไปสีแดงผ่านไปนะครับพร้อมนะเอามือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหน
3: ตรงติ่ง
0: นะครับตรงติ่งหูใช่ไหมครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากที่เขาได้สังเกตนะครับลักษณะทางกายภาพของสารทั้ง4ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D นะครับมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: สาร A นะคะมีจุดเดือดความหนาแน่นสาร B จุดหลอมเหลวความหนาแน่นสาร C การนำความร้อนการมันวาวการนำไฟฟ้าความเหนียวจุดหลอมเหลวสาร D จุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับทีมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมานะครับครูใบ้คำถามให้อธิบายคำถามเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับลักษณะทางกายภาพคือลักษณะที่เราสามารถที่จะมองและสังเกตได้ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากที่กลุ่มที่6ต่อมาเมื่อสักครู่นี้คือสมบัติทางกายภาพที่น่าจะเป็นสมบัติที่แต่ละสารจะใช้ในการตรวจสอบแต่ละสารใช่ไหมครับถูกไหมแต่ว่าลักษณะทางกายภาพคือสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเช่นสาร A นะครับอย่างเช่นสาร A นะอันนี้คือสาร A ของเราใช่ไหมเรามองเห็นสาร A เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวใช่ไหมครับยังไงอีกของเหลวแล้วยังไงอีก
3: สีขาว
0: แล้วก็ขุ่นใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีกลุ่มไหนอยากตอบเพิ่มเติมไหม โอเคงั้นยกธงอีกดีกว่าพร้อมนะโอ้กลุ่ม2เขาเก็บธงไว้แล้วเขาคิดว่าจะไม่ได้ยกต่ออ่ะพร้อมนะครับเหลือธงสีอะไรที่เรายังไม่ได้ยก
3: สีฟ้า
0: เหลือสีฟ้าใช่ไหมครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับ กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับจากที่สังเกตลักษณะทางกายภาพนะครับมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
1: แตกต่างกันค่ะ
4: สาร A เป็นสถานะของเหลวสาร B เป็นสถานะของแข็งสาร C เป็นสถานะของแข็งและสาร D เป็นสถานะของแข็งค่ะ
0: กลุ่มที่4ตอบว่าสาร A มีสถานะเป็นของเหลวสาร B สาร C และสาร D มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมครับจากที่เราสังเกต
5: ใช่
0: ประเมิน

0: สารซีนะครับเป็นแท่งครับมีความมันวาวครับแล้วก็สารดีนะครับลักษณะเป็นแท่งสีดำครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มที่2สังเกตนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างในสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาของครูนะครับสมบัติทางกายภาพของสารที่สามารถตรวจสอบได้มีสมบัติอะไรบ้างจากที่เราได้ออกแบบไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับสมบัติทางกายภาพที่เราได้ออกแบบไปที่เรากำลังจะทำการสำรวจตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้างมีกลุ่มอื่นสู้ไหมครับกลุ่ม6เขายกมือแล้ว สู้สุดใจเพื่อสติ๊กเกอร์ของเราอ่ะโอเคยกธงเหมือนเดิมยกธงสีอะไรดีครับ โอ้โหตอนนี้จดจ่อมากๆเลยสีแดงครับ กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับสมบัติทางกายภาพที่เราได้ออกแบบไปนะครับมีทั้งหมดกี่สมบัติมีสมบัติอะไรบ้างที่เรากำลังจะดำเนินการสำรวจตรวจสอบนะครับมีทั้งหมดกี่สมบัติอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะยกมือขึ้นแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: มี7สมบัติค่ะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำความร้อนการนำไฟฟ้าจุดหลอมเหลวอะไร
1: ครบครบ7หรือยังครับครบ7หรือยัง
2: ความเหนียวค่ะ
1: 1อะไรนะ1
2: 1จุดเดือด
1: จุดเดือด2
2: 2จุดหลอมเหลว
1: จุดหลอมเหลว3
2: ความหนาแน่น
1: ความหนาแน่น4
2: การนำความร้อน
1: การนำความร้อน5
2: การนำไฟฟ้า
1: การนำไฟฟ้า6
2: ความเหนียว
1: ความเหนียว7
2: ความมันวาว
1: ค่ะมันวาวปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโหมีเพื่อนช่วยหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่เรากำลังจะทำการสำรวจตรวจสอบนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สมบัตินะครับเหมือนกับที่เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมานะครับมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าความร้อนและความเหนียวซึ่ง7สมบัติทางกายภาพที่เราพูดถึงนี้เราได้ออกแบบมาแล้วหรือยังออกแบบมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ออกแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมอะไรกันต่อเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเพื่อใช้จำแนกกลุ่มสารนะครับเราจะมีวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอย่างไรบ้างนักเรียนจะต้องอธิบายด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยสร้างสื่อที่ใช้นำเสนอเพื่อแสดงวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วนะครับวันนี้เราจะได้นำเสนอโดยเราจะต้องนำวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราออกแบบไว้นะครับมาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการใช้วิจารณญาณค้นหาและยอมรับความแตกต่างของวิธีการตรวจสอบสารที่กลุ่มตนเองออกแบบไว้กับวิธีการตรวจสอบสารของกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างที่เรานำเสนอนะครับเรานำเสนอไปถ้ามีเพื่อนๆกลุ่มอื่นเสนอขึ้นมานะครับเราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อที่จะออกแบบนะครับวิธีการที่น่าจะเป็นไปได้และสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและก็น่าเชื่อถือด้วยนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับข้อมูลในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่กำหนดพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นอย่างมีวิจารณญาณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำถามการทดสอบที่เที่ยงตรงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบเพราะฉะนั้นระหว่างที่เพื่อนๆนำเสนอนะครับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอเพื่อที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อก็ยังอยู่ในกิจกรรมที่1 นะครับการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้นำเสนอใช่ไหมนะครับซึ่งเราจะต้อง

0: การจัดกระทําข้อมูลจากวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นครูขอแนะนำนักเรียนนิดนึงนะครับวิธีการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการนำเสนอโดยใช้แผนผังความคิดหรือจะเป็นตารางแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลมเป็นต้นแต่ว่าเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอด้วยนะครับซึ่งการใช้สื่อนำเสนอร่วมด้วยจะทำให้การนำเสนอน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้นโดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้สื่อนำเสนอได้ตามที่นักเรียนสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำเราจะทำอะไรกันดีวันนี้เราทำอะไรดีครับเราจะต้องนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอได้เราจะต้องทำอะไรก่อนออกแบบใช่ไหมครับแล้วก็จัดกระทำข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับและจะได้นำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มไหนนำเสนอเราจะเอาสติกเกอร์กี่ดวงดี
1: 20
0: ดวงเลยเหรอมากไปหรือเปล่า
1: น้อยไป
0: น้อยไปงั้นเอา20ดวงแหละเนาะ20ดวงนะครับโอเคนะครับเอาล่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปจัดกระทำข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นนะครับมาใช้ในการนำเสนอนักเรียนมีคำถามที่อยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่น
0: ครูขอฟังนักเรียนปลายทางบ้างว่านักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับนักเรียนปลายทางเสียงดังกว่าต้นทางอีกต้นทางยอมเปล่า
2: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับครูเชื่อแล้วครับว่านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการเตรียมนำเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับจากสมบัติทางกายภาพของเราทั้งหมด7สมบัติใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนำเสนอนะครับทีละ1สมบัติดีกว่าเนาะนะครับอ่ะมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนไหมกลุ่มไหน1 2 3 4 5 6กลุ่มไหนก่อนดีครับกลุ่มไหนที่พร้อมที่จะนำเสนอแล้วยกมือได้เลยนะครับกลุ่ม1พร้อมยังเอ่ยยังกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ยังใช่มั้ยครับถ้ายังเดี๋ยวครูให้เวลาในการซักซ้อมการนำเสนออีกสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเนาะ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่จะนำเสนอนะครับวิธีการออกแบบนะครับการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้ง7สมบัติแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มแรกเลยกลุ่มไหนที่จะอาสาก่อนยกมือได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยไม่มีเดี๋ยวครูเพิ่มสติกเกอร์ดีไหมนะจาก20ดวงเป็น30ดวงดีไหมเอ่ยโอ้โหอ่ะกลุ่ม2ก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2เขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพอะไรนะครับถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยนะครับ
1: วิธีการทดสอบสมบัติทางกายภาพความเหนียวนะครับสารที่ทดสอบความเหนียวได้นะครับคือสาร B สาร C แล้วก็สาร D ครับวิธีการทดสอบความเหนียวนะครับ1คือนำสารแต่ละสารใส่ในถุงพลาสติกครับ2นะครับนำค้อนมาทุบครับเพื่อทดสอบความเหนียวครับผลการทดสอบนะครับถ้าแตกคือเปราะครับถ้าไม่แตกคือมีความเหนียวครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่2นำเสนอความเหนียวไปกลุ่มที่2บอกว่าให้นำตัวอย่างธาตุนั้นใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนในการทุบนะครับถ้าแตกแสดงว่าเปราะหรือไม่มีความเหนียวนั่นเองนะครับแต่ถ้าทุบแล้วไม่แตกนะครับแสดงว่าธาตุนั้นมีความเหนียวนั่นเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะต้องทำนะครับก็คือระหว่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเอาแบบประเมินการนำเสนอขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นำเสนอผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมติ๊กให้คะแนนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไป1กลุ่มนะครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มไหนดี3หรือ6ดี6อ่ะ6ก่อน6ก่อนนะครับกลุ่มที่6ก่อนเดี๋ยวมาฟังกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะนำเสนอนะครับสมบัติทางกายภาพสมบัติใดนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับวางมือลงทุกอย่างก่อนแล้วฟังนักเรียนนำเสนอนะครับฟังเพื่อนกลุ่มที่6นำเสนอกันก่อนนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่ฟังเพื่อนนำเสนอเดี๋ยวครูจะหักสติกเกอร์ดีไหมดีไหมเป็นบทลงโทษนะครับถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะหักสติกเกอร์ออกเดี๋ยวหักสักกี่ดวงดี10ดวงเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูกำลังมองดูอยู่นะครับว่ากลุ่มไหนที่ไม่ตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะครับไม่ประเมินการนำเสนอของเพื่อนเดี๋ยวครูจะหักสติกเกอร์ออก10ดวงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
2: ลักษณะทางกายภาพที่ต้องการตรวจสอบนะคะคือการนำความร้อนค่ะตรวจสอบโดย 1. นำดินน้ำมันมาหุ้มบริเวณปลายของสาร 2. นำสารด้านที่ไม่ได้หุ้มดินน้ำมันเจาะลงในกระดาษลัง 3. นำน้ำร้อนมาใส่ลงบีกเกอร์ในปริมาณที่เหมาะสม 4. นำกระดาษลังที่เจาะสารลงไปใส่ในบีกเกอร์ค่ะ5สังเกตการหลอมเหลวของดินน้ำมันค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนักเรียนกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กลุ่มที่6ไหมครับมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กลุ่มที่6ไหมจากที่กลุ่มที่6เขานำเสนอผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าให้เอาดินน้ำมันไปหุ้มที่ปลายด้านนึงของธาตุใช่ไหมครับกลุ่มที่6ใช่ไหมเอ่ยจากนั้นนะครับก็นำธาตุตัวอย่างที่หุ้มด้วยดินน้ำมันนี้ไปเสียบลงในกระดาษลังใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำร้อนลงในบีกเกอร์แล้วเราก็นำกระดาษลังที่เสียบด้วยธาตุตัวอย่างนั้นไปวางไว้นะครับบนปากของบีกเกอร์นะครับโดยที่ครูขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับจากที่กลุ่ม6นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระหว่างที่เราวางธาตุลงเนี่ยนะครับธาตุตัวอย่างลงในบีกเกอร์นะครับที่มีน้ำร้อนอยู่ให้ปลายอีกด้านนึงของธาตุที่ไม่ได้หุ้มด้วยดินน้ำมันจุ่มลงในน้ำร้อนด้วยนะครับจุ่มลงในน้ำร้อนด้วยนะครับโอเคจากนั้นเราก็สังเกตการหลอมเหลวของดินน้ำมันซึ่งดินน้ำมันที่ธาตุที่สามารถนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นอย่างไรครับกลุ่มที่6เราจะสังเกตอย่างไรมันจะหลอมเหลวหรือเยิ้มเยิ้มใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มไหนต่อดีกลุ่มที่3ใช่ไหมเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3นำเสนอนะครับผ่านไปสำหรับความเหนียวการนำความร้อนเดี๋ยวมาฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพใดถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้ความมันวาวค่ะ1นะคะเตรียมกระดาษทรายค่ะ2นะคะนำสาร B C D มาทดลองค่ะ3นะคะ

0: นำกระดาษทรายมาขัดกับสารค่ะ 4. นะคะสังเกตความมันวาวของสารค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีเพื่อนๆกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่3ไหมครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอผ่านไปมีไหมเอ่ยเพื่อนบอกว่าความมันวาวนะครับเราจะใช้อะไรในการทดสอบใช้อะไรในการทดสอบครับใช้กระดาษทรายในการที่จะขัดตัวอย่างธาตุใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตนะครับโดยที่สังเกตที่ลักเนื้อของสารนะครับถ้าสารนั้นหรือธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะเป็นยังไงถ้าธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะเป็นอย่างไรเราจะมองเห็นเป็นอย่างไรครับถ้าธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะวาวมันจะวาวมันจะสะท้อนใช่ไหมเกิดการสะท้อนแสงออกมาให้เราเห็นนะครับกลุ่มต่อไปผ่านไปกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มที่5ยกมือเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่5บ้างอย่าลืมนะครับระหว่างที่เพื่อนนำเสนอนักเรียนจะต้องทำการประเมินนะครับการนำเสนอของเพื่อนด้วยและถ้ามีประเด็นไหนตกหล่นที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้เพื่อนก็สามารถยกมือขึ้นแล้วเพิ่มเติมให้เพื่อนได้นะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญครับ
2: ครับกลุ่มที่5นะครับการนำไฟฟ้านะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหลอดไฟสายไฟและถ่านไฟฉายครับวิธีการตรวจสอบนะครับนำสารนั้นๆไปต่อวงจรไฟฟ้าและสังเกตว่าไฟติดหรือไม่ครับหากไฟไม่ติดแสดงว่าสารนั้นๆไม่นำไฟฟ้าครับและถ้าไฟติดแสดงว่าสารนั้นๆนำไฟฟ้าครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่5มั้ยครับการนำไฟฟ้าแต่ก่อนที่ขอเพิ่มเติมให้นะครับถ้าไม่มีกลุ่มอื่นเพิ่มเติมนะครูเพิ่มเติมให้กลุ่มที่5ก็คือก่อนที่เราจะนำตัวอย่างธาตุเข้าไปต่อในวงจรไฟฟ้าเราจะต้องทำการตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนว่าหลอดไฟนั้นติดหรือไม่ใช่ไหมเราจะต้องทำการตรวจสอบก่อนต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีถ่านใช่ไหมครับมีสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟต่อกันก่อนนะครับต่อกันก่อนว่าหลอดไฟสามารถที่จะสว่างได้ไหมถ้าสว่างได้แสดงว่าหลอดไฟเราพร้อมที่จะทำการทดสอบสมบัติแล้วจากนั้นเรานำธาตุตัวอย่างเข้าไปต่อกับวงจรไฟฟ้าถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าธาตุนั้นเป็นยังไงนำไฟฟ้าได้ไหมนำไฟฟ้าได้แต่ถ้าต่อธาตุนั้นเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างหลอดไฟไม่ติดธาตุนั้นนำไฟฟ้าได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้นะครับผ่านไปสำหรับความเหนียวความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4นำเสนอนะครับกลุ่มที่4เขาจะนำเสนอประเด็นไหนสมบัติอะไรเชิญได้เลยครับ
4: กลุ่ม4ได้จุดหลอมเหลวค่ะวิธีทำจับจัดอุปกรณ์ให้พร้อมอุปกรณ์1ชุดตะเกียบแอลกอฮอล์2เทอร์โมมิเตอร์3แท่งแก้ว4บีกเกอร์5ไฟแช็กค่ะวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของสารเอาสารไปตั้งบนชุดตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟเริ่มสังเกตอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดทำซ้ำอีก3รอบค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4นำเสนอสมบัติทางกายภาพก็คือจุดหลอมเหลวนะครับจุดหลอมเหลวการที่เราจะทดสอบจุดหลอมเหลวได้เราจะต้องทดสอบกับสารที่มีสถานะเป็นอย่างไรสถานะของสารต้องเป็นอย่างไรของแข็งใช่ไหมครับสถานะของแข็งการที่สารหรือว่าธาตุสามารถหลอมเหลวได้คือมันเปลี่ยนจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรนะ
3: ของแข็ง
1: เป็นของเหลวใช่ไหมครับเราจะสามารถหาจุดหลอมเหลวของธาตุนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาจุดหลอมเหลวได้นะครับเราจะต้องวัดอุณหภูมินะครับของธาตุนะครับเมื่อเราให้ความร้อนผ่านไปแล้วนะครับโดยเริ่มจากที่วัดอุณหภูมิครั้งแรกก็คือเริ่มจากตอนที่ธาตุเริ่มที่จะเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังจากที่ธาตุเปลี่ยนสถานะหมดแล้วนะครับแล้วก็นำอุณหภูมิทั้งสองมาหาจุดกึ่งกลางเพื่อจะหาจุดหลอมเหลวโดยการที่นำอุณหภูมิทั้งสองนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วย2นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปกลุ่มที่1พร้อมไหมกลุ่มที่1พร้อมไหมผ่านไปแล้วสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างมีความเหนียวความมันวาวจุดหลอมเหลวใช่ไหมครับการนำไฟฟ้าการนำความร้อนเหลือจุดเดือดกับความหนาแน่นนะครับเหลือจุดเดือดกับความหนาแน่นนะครับกลุ่ม1พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกันนะว่ากลุ่มที่6เนี่ยเขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: จุดเดือดค่ะสารที่ใช้ตรวจสอบน้ำตรวจสอบโดย

0: 1. ใช้น้ำเทลงในบิกเกอร์ในปริมาณที่ต้องการค่ะ2. จัดเตรียมอุปกรณ์ 3. นำสารมาให้ความร้อน 4. อุณหภูมิของสารจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 5. เมื่ออุณหภูมิคงที่จะไม่สูงและต่ำลงและจะมีฟองอากาศใหญ่ขึ้นก็จะเป็นจุดเดือดค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เนี่ยนำเสนอเพิ่มเติมก็คือจุดเดือดใช่ไหมโดยการที่เขานำสารนั้นนำมาให้ความร้อนใช่ไหมครับสารนั้นมีสถานะเป็นอะไรนะเมื่อกี้สถานะเราจะหาจุดเดือดได้สารนั้นต้องมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับแล้วให้ความร้อนนะครับจากนั้นก็สังเกตเรื่อยๆนะครับตอนแรกจากที่เราเคยทำกิจกรรมนี้ผ่านมาแล้วใช่ไหมในการหาจุดเดือดของสารนะครับตอนแรกขออภัยครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกจะไม่มีฟองอากาศใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟองอากาศจะเริ่มเกิดขึ้นและก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะได้จุดเดือดของสารนั้นออกมานะครับเหลืออีกหนึ่งสมบัตินะครับคือความหนาแน่นความหนาแน่นกลุ่มไหนอยากจะได้สติกเกอร์เพิ่มเติมไหมครับความหนาแน่นเราทำการทดลองอย่างไรนะครับมีไหมมีกลุ่มไหนอยากจะได้สติกเกอร์เพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะให้นำเสนอความหนาแน่นของสารมีไหมเอ่ยกลุ่ม2อยากได้เพิ่มไหมมีกลุ่ม2เห็นปรึกษากันนะครับเดี๋ยวฟังกลุ่ม2นำเสนอนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของสารนะครับว่าเขาจะมีวิธีการทำการทดลองอย่างไรเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
2: สารที่ใช้ทดสอบความหนาแน่นได้นะครับทุกสารครับโดยที่ความหนาแน่นนะครับเราจะใช้ถ้วยยูริก้าครับแล้วก็ใช้บิกเกอร์ครับอย่างแรกนะครับเราจะนำสารแต่ละชนิดนะครับใส่ถุงครับแล้วก็นำไปจุ่มในถ้วยยูริก้าครับแล้วก็จะมีน้ำออกมาครับน้ำนั่นแหละครับจะเป็นตัวแทนของความหนาแน่นครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมจากที่กลุ่มที่2บอกมานะครับกลุ่มที่2บอกว่าเขาใช้ถ้วยยูริก้าในการที่จะหาความหนาแน่นนะครับหากเราย้อนกลับไปนะครับเราเคยเรียนเรื่องความหนาแน่นมาใช่ไหมความหนาแน่นของสารเราจะหาจากอะไรบ้างนะตอนนั้นที่เราทำการทดลองเราจะต้องหาอะไรออกมาบ้างก่อนที่เราจะได้มีมวลใช่ไหมครับหามวลจากอะไรหามวลจากอะไรหามวลจากอะไรเราจะได้มวลออกมาได้อย่างไรเอาไปชั่งนะครับเอาไปชั่งในเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับที่เราทำผ่านไปมีมวลหามวลมาแล้วหาอะไรมาอีกปริมาตรใช่ไหมครับเราจะได้ปริมาตรของสารจากชั่งไหมใช่การชั่งไหมทดลองใช้อะไรใช้อะไร
3: ใช้ถ้วยยูริก
1: ้
3: า
1: ใช้ถ้วยยูริก้าก็จะได้ปริมาตรออกมาจากนั้นเรานำมวลแล้วก็ปริมาตรของสารนั้นมาคำนวณ นะครับก็จะได้ความหนาแน่นของสารนั่นเองนะครับให้กำลังใจกลุ่ม2นะครับเป็นผู้กล้าปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับความกล้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้นำเสนอผ่านไปทั้งหมด7สมบัตินะครับที่เราจะใช้ในการตรวจสอบนะครับสมบัติทางกายภาพของสารนะครับไปกันต่อนะครับจากที่เราได้นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบควรคำนึงถึงอะไรบ้างตอนที่เราออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบมาเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
3: อ
1: ุปกรณ์ความถูกต้องความปลอดภัยใช่ไหมครับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบควรคำนึงถึงอะไรบ้างอันดับแรกเลยตอนแรกที่เราเรียนกันผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเราได้ครูได้มีปัญหาให้กับเราใช่ไหมแล้วเราก็จะแก้ปัญหาไปด้วยกันจากตัวอย่างสารทั้งหมด4ตัวอย่างนี้นะครับปัญหาของเราก็คือนักวิทยาศาสตร์เขาอยากรู้ว่าสารทั้ง4ตัวนี้ที่เขาค้นพบในห้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างเนี่ยความจริงแล้วเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าเรากำลังจะหาคำตอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนะครับเราก็ต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่จะสามารถตอบคำถามให้กับนักวิทยาศาสตร์ได้นะครับโดยการตรวจสอบวิธีการโดยที่เราจะต้องรวบรวมนะครับข้อมูลให้มีความละเอียดชัดเจนนะครับเขียนลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คำนึงถึงความเที่ยงของข้อมูลด้วยความเที่ยงของข้อมูลหมายความว่าเราจะทำการทดลองครั้งเดียวแล้วสรุปเลยได้ไหมไม่ได้เหมือนเมื่อกี้กลุ่ม3บอกมาว่าจะต้องทำการทดลองซ้ำอย่างน้อยกี่ครั้ง
3: 3
1: ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะนั้นอภิปรายหลังการนำเสนอข้อมูลนะครับการเลือกใช้วิธีการสื่อสารควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็ให้เข้าใจได้นะครับการรับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นจำเป็นต้องรับฟังข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณนะครับเราจะต้องรับฟังแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของวิธีการสำรวจตรวจสอบโดยจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับปัญหาการตรวจสอบที่เที่ยงตรงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนด้วยนะครับแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกับปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบอย่างที่ครูให้ข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มไปนะครับควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับเสนอแนะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไร้อคตินะครับเอาล่ะอภิปรายหลังทำกิจกรรมวันนี้สรุปเราได้ฝึกสมรรถนะอะไรครับมีใครรู้บ้างวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะอะไร
3: การ
1: การแก้ปัญหาการสื่อสารการออกแบบใช่ไหมการประเมินใช่ไหมครับสมรรถนะที่เราได้ใช้วันนี้มีการสื่อสารมีการนำเสนอข้อมูลแล้วก็รับฟังแล้วก็ประเมินการนำเสนอของเพื่อนนะครับแล้วก็มีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนของเรานะครับการตรวจสอบสารนะครับว่าจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้จุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับการหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวทำได้โดยการให้ความร้อนแก่สารส่วนความหนาแน่นทำได้โดยการหามวลและก็หาปริมาตรของสารแล้วก็จากนั้นนะครับหาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้นนะครับสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบสมบัติอีก4สมบัติที่เราจะต้องกล่าวถึงก็คือความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้นำเสนอผ่านมาแล้วนะครับว่าแต่ละสมบัติจะทำการทดสอบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่3นะครับสิ่งที่ต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินตนเองนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับรวมถึงแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนโมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: PH ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning again. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm very nice. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, the topic for today is let's tidy up. Okay, the first of all, I would love to show you about the objective for today first. Okay, it includes 2 points. The first one, the student will be able to talk about how often they and their friends do housework. Number two, you will be able to write the information about how often they and their friends do housework too.
3: นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ก็คือนักเรียนนะคะจะสามารถพูดเกี่ยวกับความถี่ของการเรื่องของการทำงานบ้านได้ทั้งของตนเองแล้วก็ของเพื่อนนะคะนอกจากการพูดแล้วนะคะข้อที่2นักเรียนก็จะสามารถเขียนข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ไปถามไถ่เพื่อนๆนะคะมาบันทึกเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษนั่นเอง Everyone, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Student on the LTV, are you ready for the lesson? I hope you are ready. I would love to start with the first activities.Memory game. I need all of you to choose or to pick the point that you need from me. And then you have to guess the word from the picture. If I open, you will see the picture. And you can see, then you have to try to think about the word.
3: นักเรียนนะคะอยากได้กี่คะแนนวันนี้นักเรียนก็สามารถเลือกแผ่นป้ายแล้วก็คาดเดาคำศัพท์ให้ได้นะคะว่ามันคืออะไรถ้านักเรียนสามารถตอบได้นักเรียนก็รับคะแนนไปเลยเต็มๆแต่ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้หรือตอบได้ใกล้เคียงก็เอาไปครึ่งคะแนนครึ่งหนึ่งนะคะแผ่นภาพแรกนะคะมี4คะแนน7 3 2 5 6 8และ10อยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มนะคะอยากจะเลือกกี่คะแนนนะคะความยากของคำศัพท์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถค้นคว้าได้นะคะในคาบนี้นะคะว่ามีคำศัพท์อะไรที่เรียนรู้จักค่ะโอเค everyone are you ready who wants to be the first group okay I need to choose today I think I need to choose group 2 for today okay group 2 which point you need
4: 10 point
0: not yet okay 10 point I will open the picture firstWhat that is called in English? นักเรียนทราบไหมคะว่าแปลว่าอะไรคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคืออะไร Take a look. You got the word vacuum, right? กลุ่มที่สองนะคะได้คำว่า vacuum หรือว่าการดูดฝุ่นใช่ไหมอย่างใกล้เคียงมากๆเลยนะคะอยากให้เฉลยเลยไหมคะนักเรียนจะรับครึ่งคะแนนนี้ไปเลยไหมยังนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรมีอะไรอีกคะที่ดูแล้วมันเป็นแบบเราต้องไปจับมันหรือว่ามันเป็นแบบว่า automatic something like that something like that I will show you the robot vacuum cleaner okay clap your hand for group 2 clap your hand for group 2 okay. ประมาณนี้นะคะนักเรียนคิดว่าทำได้ไหม
5: ทำได
0: ้โอเคสำหรับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนะคะได้กี่คะแนน I give you 5นะคะครึ่งหนึ่งสำหรับคำศัพท์ที่นักเรียนได้มานะคะโอเคแต่ถ้าตอบได้แบบเป๊ะๆเลยก็เอาไปเลยเต็มๆนะคะ next group going to be group 1 which point the 8 one okay I'll show you what is it คือภาพอะไรคะใช่ไหมดูดีๆดูดีๆคำศัพท์จะเกี่ยวกับการทำความสะอาดใช่ไหมคะไม่ใช่หม้อหุงข้าวแน่นอน hot ได้ไหมได้คำศัพท์อะไรบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนตอบได้มีไหมคะอ๋อเหรียญทองบอกว่า pot
3: pot แปลว่าหม้อนะคะในบริบทนี้ยังไม่ใช่ pot ใกล้เคียงใกล้เคียงคือคำว่าอะไรเอ่ย What is this look like? It look like กะละมังนะคะหรือว่าถ้าถ้วยในภาษาไทยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกอะไร It's a What is it? นักเรียนอยากให้ครูเฉลยก่อนไหมคำนี้คำนี้ก็คือWatching bowl ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ยังไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆโอเคกรุ๊ป3 Which point? 5? Yes, 5 What is it?
5: ไม่กวาด
3: ในภาษาไทยคือไม้กวาดแล้วในภาษาอังกฤษล่ะคะคืออะไร What is it? What is it?
6: Sweep.
3: Sweep? Sweep is the verb. Sweep is the verb. Sweep เป็นกริยานะคะแปลว่ากวาด Thank you. Sit down, please. I give you half. ครึ่งหนึ่งนะคะให้ครึ่งหนึ่งให้ครึ่งคะแนนให้ 2.5 คะแนนนะคะนักเรียนได้คำศัพท์ไหมคำนี้คำว่า sweep เป็น verb นะคะแต่ในคำนามคือ broom everyone say broom broom ก็คือไม้กวาดนั่นเองอ่ะโอเคกลุ่มต่อไปค่ะ next group going to be group 5 which one เรามาทบทวนคำศัพท์กันเฉยๆไม่ต้อง serious นะคะ don't be serious number 7 pointWhat is it? มันคืออะไรคะเด็กๆถ้าในภาษาไทยคืออะไร
7: ผงซ
3: ัก
7: ฟอก
3: ผงซักฟอกนักเรียนทราบไหมผงซักฟอกในภาษาอังกฤษคืออะไรอันนั้นเป็นยี่ห้อนะคะคำนี้ค่อนข้างยากที่เชื่อบอกเลยแล้วกันนะคะคำนี้คือคำว่าOkay, everyone say detergent.
2: Detergent.
3: One more time. Detergent.
2: Detergent.
3: วันนี้นักเรียนได้คำศัพท์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะต่อไป group 4. Group 4. Which point you need? Which point? 4? 4 point? Okay. What is it? It's look like the same. It's look like the same, but not the same.What do you think? Mop? Is it mop? What do you think? Bloom?
6: Mop.
3: Mop. Do you agree with him? Is it mop? I don't think so because it is angle broom. Angle broom. ที่บ้านใครมีไม้กวาดลักษณะนี้มีไหมไม้กวาดลักษณะนี้นะคะด้ามของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะคะ

0: Which point you need? 3, 2, and 6. ถ้าได้คำศัพท์ใหม่ๆต้องทำยังไงเอ่ย
1: จด
0: ถ้าจดได้ก็จดนะคะ 3. What is it, everyone? Groove. I don't think so. It's not pronounced groove. Sorry. Almost, almost. ใกล้เคียงเกือบออกเสียงถูกแล้วนะคะนักเรียนเคยเดินไปร้านเสื้อยี่ห้อหนึ่งไหมคะจะชื่อจะคล้ายๆกับ no sorry
2: ถุงมือ
3: ถุงมือ
0: not hand we have to wear it or wear them no we have to wear them your hand คำว่า easy one rubber gloves okay no point ต่อไปค่ะอยากให้เปิดช่องไหนดีช่วยหน่อย number 2 what about this one what is it แปลงใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษอะไรคือแปลง
2: brush
0: that's right we say แปลงที่เอาไว้ขัดเราเรียกว่าScrub brush okay and the last one
4: chicken
0: no chicken what is it นักเรียนจำคำศัพท์ที่แปลว่าฝุ่นได้ไหมคะ
4: ฝุ่น
0: dust that's right ทีนี้ที่ปัดฝุ่นก็คือ duster okay good job okay คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คืออะไรเอ่ย
2: Everyone
0: say cleaning equipment. That's right. The first one, angle broom. Detergent.
2: Rubber gloves.
0: Scrub brush.
2: Broom.
0: Duster.
2: Washing bowl.
0: Robot vacuum cleaner. ดีมากนะคะคำศัพท์ก็อาจจะมีทั้งคำศัพท์ที่เราเคยเจอแล้วก็เป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะคะวันนี้ทิเชอร์ก็เริ่มต้นบทเรียนด้วยเรื่องนี้ก่อนเพราะเราจะเรียนกันในเรื่อง less tidy up หรือว่าการทำอะไรเอ่ยการทำอะไรคะการทำความสะอาดนะคะจะต่อจากบทเรียนนะคะที่เราเรียนกันในครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราทบทวนก่อนEveryone, look at the picture and give me the word. What is he doing?
2: Sweep the floor.
0: This word is?
5: Sweep the floor.
0: Sweep the floor, okay. I will ask you, but I think I will choose the first group. Okay. เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมด6ภาพด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะถามตัวแทนของแต่ละกลุ่มทีละภาพดีไหมภาพที่1 นะคะใครจะเป็นคนตอบทีเชอร์ให้เลือกกันก่อนในกลุ่มให้เลือกกันเลยตอนนี้นะคะว่าในกลุ่มใครจะเป็นคนตอบทีเชอร์นะคะโอเคWho wants to answer me the questions? Okay, we are stand up please. Okay, we are. Okay, open. Okay, are you ready?โอเคเดี๋ยวครูขึ้นตัวอย่างให้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่ทีเชอร์ถามความถี่ในการทำความสะอาดบ้านทีเชอร์จะถามพวกเราว่า how often do you sweep the floor don't forget to put adverb of frequency จำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้าง
2: always
0: usually
2: often
0: sometimes
2: seldom
0: and never right okay we are you readyOkay. How often do you sweep the floor?
6: I sometimes sweep the floor.
0: You sometimes sweep the floor. Now, it's your turn. I will ask all of you. How does he sweep the floor? แล้วกลุ่มไหนตอบได้คะแนนนะคะที่เชื่อถามว่า How often does he sweep the floor? วิธีการตอบคือเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผ
0: ู้ชายเราใช้ he หรือ she
2: he
0: ตามด้วยสิ่งที่เขาตอบใช่ไหมคะและคำกริยาจะเปลี่ยนไปเพราะถ้าประธานเป็นคนเดียวกริยาต้องทำอย่างไร
2: เติม
0: s เข้าไปโอเค Who wants to answer? Okay, group 2 โอเคทีเชอร์ถามก่อนนะคะ

0: ไหมเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าล้างจานเหมือนกันแต่เราใช้เดอะต่อเมื่อเราอาจจะเห็นภาพนั้นแล้วว่าเราจะล้างจานตรงนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีเดอะปุ๊บแปลว่านักเรียนจะสามารถล้างจานทั่วๆไปจะไปอยู่ตรงไหนนักเรียนก็ล้างจานได้นะคะประมาณนั้นนะคะโอเค are you ready I ask you the questionsHow often do you wash the dishes?
1: I sometimes wash the dishes.
0: You sometimes wash the dishes? Okay. Everyone, which group going to be? Okay, touch your ears first. Touch your ears first. Okay, 3, 2, 1, go. Group 6, group 6. Okay. How often does she wash the dishes?Okay, I will ask you first. How often does she wash the dishes?
2: She sometimes washes the dishes.
0: She sometimes washes the dishes. Clap your hand for your friend. Good job. ทั้ง3กลุ่มใช้ sometimes หมดเลยใช่ไหมอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็เลยใช้คำเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวกลุ่มต่อไปลองเลือกใช้คำอื่นๆนะคะเพื่อความแตกต่างนะต่อไปกลุ่ม number 4Who wants to be the volunteer student?
3: Do laundry.
0: This word is do laundry. นะคะซักผ้าตักผ้านั่นเองนะคะทั้งซักทั้งตักทั้งรีดเลยนะคะ do laundry. Okay. Okay. Okay, Eva, how often do you do laundry?
2: I always do laundry.
0: Okay, good job. Next one, everyone.How often does she do laundry? Touch your ears. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 2. ตอบได้ไหมไม่รู้ยกมือไว้ก่อนนะคะดีมากเลย
4: She often does laundry.
0: She often does laundry. Is it correct?Yes or no?
2: No.
0: Not yet. Sit down. Okay. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 3. นักเรียนได้ยินคำว่าอะไรสื่อสารออกมาแบบนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวถูกไม่ถูกให้เอวายเป็นคนเฉลย
1: She sometimes does the dishes.
0: Does laundry.
1: Does laundry the dishes.
0: Is that correct?Yes or no?
2: No.
0: No, not sometimes. Okay, group one. All right, how often does she do laundry?
5: She's always does laundry.
0: Is that correct?
5: Yes.
0: Yes, clap your hand for your friend. Good job. นะคะเมื่อสักครู่เพื่อนเราบอกว่า she always does laundry นะคะต่อไป group 5.Who wants to be the volunteer? Please come next to me. Everyone, what about this word? What is she doing? ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะภาษาอังกฤษคือ
3: vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. Vacuum the floor. Okay, ทรงทำ How often do you vacuum the floor? How often do you vacuum the floor?
6: I usually vacuum the floor.
0: Okay, nice, very nice. Everyone, how often does he vacuum the floor? How often does he vacuum the floor? Touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 2.
7: He usually vacuums the floor.
0: Is that correct?
7: No.
0: Yes no.
7: No.
0: No, not yet. Sorry. Okay. Which group going to be? No, it's not. That's one. ถูกหรือไม่ถูกคะ เพื่อนออกเสียง stand up please one more time.
7: He usually vacuum the floor.
0: Is that correct? Don't forget to pronounce this. ทรงทำไม่ได้ยินตัวนี้นะคะ vacuums okay one more time
7: he usually vacuums the floor
0: is that correct
5: yes
0: yes clap your hand for Poon good job thank you okay the last one the last picture I need the volunteer from group 6 please okay

0: This words. What is this word? ทิ้งขยะภาษาอังกฤษจำได้ไหมคะว่าคืออะไร
1: take out the garbage.
0: Take out the garbage. Okay. Are you ready? Are you? Okay. The question is, how often do you take out the garbage? ตอบตามความจริงได้เลยค่ะไม่เคยก็คือไม่เคยหรือว่าทำมากทำน้อยได้หมดเลย Never
1: I never take out the garbage
0: Okay Let's heard Okay Okay students how often does she take out the garbage Touch your ears And then 3 2 1 go Group 3How often does she take out the garbage?
2: She doesn't take a garbage.
0: One more time.
2: She doesn't take out the taken out.
0: Not correct, not your time. Thank you, you have to say it because you should raise your hand. Okay.Listen to me first. How often does she take out the garbage? How often?
3: She sometimes.
0: Is that correct? Not correct. Not sometimes. Sorry. Sit down. It's okay. Sit down, please. Okay. Who wants to answer this question? Okay. Everyone, answer together. Okay, are you ready? I will ask you first, and then you have to answer me the question. เดี๋ยวข้อนี้จะได้ตอบทุกคนเลยใครตอบถูกก็เอาคะแนนไปเลยตอบพร้อมกันโอเคไหมคะโอเค How often does she take out the garbage?
4: She never takes out the garbage.
0: คนที่ออกเสียง S ได้ดังที่สุดจะได้คะแนน One more time.How often does she take out the garbage?
4: She takes out the garbage.
0: Very good. Clap your hand for yourself. Good job. Thank you. ดีมากเลยนะคะ Good job. เมื่อสักครู่นะคะเราได้ทบทวนถึงโครงสร้างของประโยคนะคะที่ใช้ adverb of frequency นะคะ adverb of frequency มีทั้งหมดกี่คำที่ครูนำเสนอรอบนี้มี6คำนะคะจริงๆมีมากกว่านี้แต่ทีเชอร์นำเสนอเราประมาณ6คำนะคะซึ่งเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้ได้แบบง่ายๆในชีวิตประจำวันจริงๆก็จะมีคำที่ซับซ้อนกว่านี้แล้วก็ออกเสียงยากกว่านี้ด้วยนะคะโอเคตัวอย่างประโยคนะคะทีเชอร์ได้สอนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วก็จะมีการใช้ always usually often sometimes seldom and never ตรงนี้นักเรียนเนี่ยตอบได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้บรรยายถึงข้อมูลของคนอื่นมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคืออะไร S. อยู่ที่ไหน S อยู่ที่ไหนเอ่ย
5: คำกริยา
0: S อยู่ที่คำกริยานะคะเมื่อไหร่ก็ตามใน present simple tense หรือสิ่งที่เราบรรยายที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะโครงสร้างก็คือประธานบวกกับกริยาช่องที่1แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเป็นบุรุษที่3ที่เป็นเอกพจน์นะคะคือคนที่เราพูดถึงกริยาจะต้องเติม s เสมอ everyone could you please repeat after teacher are you ready
4: yeah
0: you have to repeat after teacher he always makes the bed
4: he always makes the bed
0: the second one he usually vacuums the floor
4: he usually vacuums the floor
0: Okay, the next one. He often washes dishes.
4: He often washes dishes.
0: Okay, นักเรียนจะใส่ the หรือไม่ใส่ the ขึ้นอยู่กับว่าเรามุ่งเน้นหรือเปล่านะคะเจาะจงหรือเปล่าต่อไป He sometimes mops the floor.
4: He sometimes mops the floor.
0: ต่อไปนะคะ He seldom dusts the furniture.
4: He seldom dusts the furniture.
0: And the last one, he never waters the plants.
4: He never waters the plants.
0: Okay, nice. All right. Now it's time to do the worksheet. We have two parts in the worksheet. We have part A and part B. I need all of you stay at part A first. เราจะอยู่ที่ part A ก่อนนะคะ part A มีอะไรบ้างนักเรียนสังเกตใบงานของตัวเองนะคะในมือของทิชปิ่นก็มีใบงานของนักเรียนเหมือนกันเลยนะคะ part A จะอยู่ด้านบนนะคะเป็นตารางด้านล่างก็จะมีไว้ให้เราเขียนตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ speaking part นะคะในพาร์ทแรกคำสั่งบอกให้เราทำอะไรนะคะlook at the instruction first the instruction said you have to mark your information and then survey your friends about the chores อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสำรวจข้อมูลของตัวเองก่อนแล้วก็ขีดถูกในข้อในสิ่งที่นักเรียนทำนะคะขีดถูกตรงไหนคุณครูมี adverb of frequency ไว้ให้ว่านักเรียนทำสิ่งต่างบ่อยหรือทำน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่ที่ฉันอยากให้นักเรียนดูก่อนนะคะที่ช่องสีส้มๆตรงนี้เห็นไหมมันมีอะไรบ้างนะคะ chores หรือว่างานบ้านมีอะไรบ้างอย่างแรก clear the table everyone say clear the table clear the table ก็คือการที่เราเก็บโต๊ะนะคะอาจจะเป็นการเก็บจากการทานอาหารนะคะทำให้เรียบร้อยนักเรียนทำมากน้อยแค่ไหน always usually often sometimes seldom or never นักเรียนก็ติ๊กลงไปในข้อมูลของตัวเองเดี๋ยวที่เชื่อปิ่นก็จะติ๊กไว้ด้วยเหมือนกันนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนติ๊กอย่างเดียวนะคะติ๊กอย่างเดียวต่อไป the second one what is it vacuum the floor how often do you vacuum the floorPlease stick คือการดูดฝุ่นนะคะนักเรียนดูดฝุ่นบ่อยแค่ไหนเขียนลงไปติ๊กลงไปนะคะติ๊กลงไปก่อนนะคะคำที่3คืออะไรเอ่ยคำที่3
4: do the laundry
0: นะคะการซักรีดนั่นเองนะคะนักเรียนทำบ่อยแค่ไหนนักเรียนก็ติ๊กลงไปตามข้อมูลตามจริงของตัวเองนะคะทุกคนต้องทำของตัวเองหมดเลยต่อไป iron the clothes iron ก็คือการรีดนั่นเองจำได้ไหมรีดนะคะ iron นักเรียนปลายทางก็สามารถเช็คข้อมูลของตัวเองไปพร้อมๆกับทิชชู่ปิ่นได้เลยนะคะโอเค the next one is sweep the floor what is it sweep the floorSweep the floor. What is it? นักเรียนทำบ่อยแค่ไหนเขียนลงไปเลยค่ะเขียนเครื่องหมายลงไปนะคะทำบ่อยแค่ไหนต่อไป take out the garbage นักเรียนนำขยะไปทิ้งด้านนอกเนี่ยบ่อยแค่ไหนโอเคนักเรียนติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทิชเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำอะไรบ้างนะคะเป็นตัวอย่างโอเคกลุ่ม6กลุ่ม6 Are you ready ทิชเชอร์จะถามนะคะทั้งหมดมีกิจกรรมที่เป็นงานบ้านทั้งหมด6อย่างทิชเชอร์จะถามทีละกลุ่มใครจะเป็นคนตอบดีนะในส่วนนี้นะคะนักเรียนเขียนข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเค I need the boy one Nadeed please stand up โอเคตอบข้อมูลของตัวเองเลยนะคะ Are you ready I will ask you this question This is the way you can answer okay. แต่ว่าให้ตอบด้วยข้อมูลของตัวเองนะคะโอเคHow often do you clear the table?
3: I always clean the table.
0: Okay, he always clears the table. Clap your hand for Nadeed, everyone. Good job. The second group is going to be group five, of course, group five for sure. I need the lady. สุภาพสตรีหนึ่งคนค่ะ Stand up, please. สุภาพสตรี1คนสนาพลีสลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยเองผู้หญิงผู้หญิง one lady lady stand up please ลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามเองเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่5เตรียมตัวก่อนนะครับให้ผู้หญิงเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวครูจะกลับมาถามเดี๋ยวให้กลุ่มที่พร้อมมากกว่าเป็นคนตอบก่อนนะคะต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม3 thank you ค่ะจะเป็นคนตอบนะคะทางโอเค stand up please โอเคตอบตามความจริงได้เลยนะคะนักเรียน thank you how often do you vacuum the floor
5: I always vacuum the floor.
0: Thank you. Always vacuums the floor. Clap your hand for thank you. Okay, the next one. Going to be group one. Group one. The lady one. ผู้หญิงนะคะเป็นคนตอบ Sana please. แต่ที่ฉันถามเองค่ะฟังเลยข้อที่3โอเคดูข้อมูลของตัวเองแล้วก็เลือกตอบได้เลยนะคะ How often do you do laundry?
1: I usually do the laundry.
0: You usually do the laundry. What's your name, please? What is your name?
6: ข้าวปุ้น
0: ข้าวปุ้นนะคะต่อไป The next group is going to be group 2. Group 2. Group 2.ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยโอเคให้ยาย่าตอบดีกว่าวันนี้นะคะยายังไม่ได้ตอบเลยนะคะกราบ your microphone please and stand up stand up please stand up okay try how often do you iron the clothesIron. เอาข้อมูลของหนูนะลูกนะ
1: I iron the clothes
0: โอเคเพื่อนช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะ She always irons the clothes Clap your hand for Yaya Good job Okay Yaya แล้วยาย่าตอบอะไรคุณครูก็จะเขียนเอาไว้นะคะ always ต่อไปกู four กู four ชมพูค่ะ stand up please ชมพู are you ready okay how often do you sweep the floor
7: I seldom sweep the floor
0: very good seldom sweep the floor good jobOkay. The last one going to be group 5. ให้เวลาเตรียมตัวแล้วนะคะ Okay, listen the question carefully. How often do you take out the garbage?
8: I never take out the garbage.
0: Garbage. Clap your hand. Good job. Okay. เราสำรวจข้อมูลของตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นเวลาของการสำรวจข้อมูลของเพื่อนนักเรียนสังเกตสิ่งที่ทิชเชอร์ปิ่นถามเพื่อนๆไหมคะทิชเชอร์ใช้คำถามว่าอะไรทิชเชอร์ใช้คำถามว่า how ถูกต้องเดี๋ยวทุกคนออกเสียงตามทิชเชอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะ everyone together how often do you clear the tableเวลาที่เวลาที่เราจะถามนะคะนักเรียนใช้คำถาม How often do you ตามด้วยกริยาที่พวกเราทำนะคะนักเรียนก็จะต้องไล่ถามไป

ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายแล้วคนตอบว่าอะไรก็ตอบตามข้อมูลของตัวเองที่ตัวเองติ๊กเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่น I always clear the table หรือของเด็กๆอาจจะเป็น I never clear the table ก็ได้นะคะตอนนี้ทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ3นาทีนะคะในการสัมภาษณ์เพื่อนเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ในกลุ่มง่ายๆแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะหานักเรียนนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะในขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะขอให้ฝึกเป็น A และเป็น B นะติ๊กข้อมูลของเพื่อนให้เรียบร้อยค่ะ Take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Okay, you have to put your pen down first. And please welcome the first pairs. Okay, from group three. Clap your hand for your friend. So. Okay. เราได้นักเรียนนะคะนักเรียนอาสานะคะที่จะมาอาสาถามให้ดูเป็นตัวอย่างถามแล้วก็ตอบนะคะถึงกิจวัตรนะคะว่าทำบ่อยแค่ไหน Who wants to be A ใช่ค่ะ Only one Only one A and B right Okay Are you ready Okay
1: How often do you clear the table
0: Table.
2: I usually clear the table.
0: Clap your hand for your friend. Good job. วิธีถามมีแค่นี้เองนะคะ How often do you clear the table? แล้ววิธีการตอบนักเรียนก็เลือก adverb of frequency ของตัวเองต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ขออีก1คู่แค่1คู่เท่านั้นนะคะข้อที่2ขอตัวแทนจากกลุ่มGroup 5ประโยคที่2นะคะเราใช้คำกริยาคือ vacuum the floor นะคะข้อที่2เชิญครับทั้ง2คนโอเคเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับ
3: ครับ How often do you vacuum the floor?
4: I Some time vacuum the floor.
0: Okay, everyone. How often does he vacuum the floor? He sometimes vacuums the floor. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. เท่านี้เองนะคะไม่ยากเลยนะคะส่วนที่เป็นพาร์ท A จบไปแล้วนะคะที่นักเรียนได้ฝึกถามกันต่อไปจะเป็นพาร์ท B นะคะนักเรียนก็นำข้อมูลของตัวเองและของเพื่อนนะคะลงมาเขียนให้เรียบร้อยนะคะอย่างตัวอย่างที่คุณครูเขียนเอาไว้นะคะถ้าเกิดประธานเป็น I นะคะนักเรียนจะใช้ adverb of frequency อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เลือกคำกริยาที่นักเรียนทำมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันแต่ถ้าเป็นข้อมูลของเพื่อนนักเรียนจะต้องเติมอะไรเข้าไป
5: ช
0: ื่อเติมชื่อของเพื่อนนะคะใส่ adverb of frequency แล้วก็เขียนคำกริยาแต่อย่าลืมเติม s ลงไปด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลานักเรียนก่อนนะคะประมาณ2นาทีนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะเขียนข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะคะ

0: โอเค everyone ทำทราบอย่าลืมนะคะวิธีการเขียนบรรยายนักเรียนเขียนชื่อของเพื่อนตามด้วย adverb of frequency แล้วอย่าลืมเติม s หลังคำกริยาทุกครั้งนะคะถ้าประธานเป็นบุรุษที่3และเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะสังเกตว่านักเรียนหลายๆคนนะคะก็เขียนเสร็จกันแล้วนะคะบางคนอาจจะยังมีต้องเขียนเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เลยก็คือวิธีการถามและการตอบนะคะความถี่ของงานบ้านที่เราได้ทำนะคะวิธีการถามก็คือ how often do you follow by the word and you have to answer I follow by adverb of frequency and follow by the verb for example if I ask all of you how often do you clean your room you need to answer me like I always clean my room or you can change adverb of frequency by yourself it depends on youThis one is the example นะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่คุณครูสรุปบทเรียนให้นักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยได้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจบบทเรียนนักเรียนดูจากภาพนี้ก่อนนะคะ Everyone take a look at the picture How do you clean this room เห็นภาพแบบนี้นักเรียนจะทำความสะอาดอะไรก่อนดีโอเคนักเรียนจะทำความสะอาดยังไงก่อนอย่างแรก
1: เอาชนะออกไป
0: แล้วอย่างที่สองกวาดภาษาอังกฤษคืออะไรคะ
1: sweep the floor
0: you have to sweep the floor first and then what else what next step กวาดแล้วทำอะไรอีก take out the garbage right นะคะคุณครูก็ได้ฝากบัตรภาพนะคะไว้ให้นักเรียนปลายทางฝึกเพิ่มเติมกับคุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้บัตรภาพนะคะให้นักเรียนได้ฝึกพูดคำศัพท์มากขึ้นได้นะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราทำความสะอาดบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะ but next lesson is about houses in Thailand บ้านต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างวันนี้ทิเชอร์มีสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่ทิเชอร์จะเตรียมให้เราแล้วขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมภาพถ่ายบ้านของตัวเองมานะคะขนาดเท่าประมาณครึ่ง A4 ไม่ต้องใหญ่เกินนะคะทุกคนเลยนะทุกคนจะต้องเตรียมภาพของบ้านตัวเองมาทิเชอร์ก็จะเตรียมของทิเชอร์มาเหมือนกันเพื่อที่เราจะใช้ในกิจกรรมถัดไป Do you understand?Yes, because I say it in Thai, okay? You have to understand. Okay, everyone, I hope you enjoy our class for today. I hope you speak English very clearly every and every day, right? Okay, see you next time, everyone.
2: Thank you, the teacher.
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you around. Bye-bye.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569

0: พราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับซึ่งตอนนี้เนื้อหาของเราเนี่ยก็ได้เดินทางผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วไวมั้ยครับนักเรียนต้นทางปลายทาง
1: ไว
0: มากประเดี๋ยวที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของเนื้อหาใหม่นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูอยากจะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับร่วมกันตอบคำถามก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเกือบถูกเราดูอะไรไปเราดูวิดีทัศน์เรื่องอาหารเช้าใครเป็นคนให้ความรู
1: ้คุณครูหมอหนึ่ง
0: คุณครูหมอหนึ่งเรียกไม่ผิดนะเรียกคุณครูหมอก็ได้คุณครูหมอหนึ่งซึ่งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร5อาหารที่เราควรที่จะเลี่ยงแต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าเลี่ยงเนี่ยแปลว่าเลิกเด็ดขาดหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่แต่ว่าคุณหมอพูดเสมอว่าให้เรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะทบทวนนักเรียนต้นทางปลายทางตอบไปพร้อมๆครูนะอาหารชนิดแรกคืออะไร
2: เครื่องดื่มหวาน
0: อะไรที่เราชอบกินกันนะ
1: น้ำอารมณ์
0: เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน2มีผลไม้อะไรอีก
2: ข้าวเหน
0: ีย
2: ว
0: กับหมูปิ้งอะไรอีกคอนเฟลกกับอะไรอีก
2: น
0: ้ำผลไม้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราพูดในประเด็นประมาณนี้เนี่ยถามนักเรียนต้นทางครับใน5อย่างเราเคยรับประทานมาหมดแล้วหรือยังครับเคยหมดแล้วนักเรียนชื่นชอบชนิดใดมากที่สุดครับด้านหลังบอกว่าชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งมีเมนูอื่นอีกไหมครับ
2: ชอบ
0: มีคอนเฟลกน้ำผลไม้ก็ชอบคอนเฟลกสรุปคือชอบเกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นปลายทางล่ะลูกปลายทางเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ปลายทางชอบเมนูอะไรและลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมลองดูหน่อยว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนได้ซื้อเมนูเหล่านี้เข้ามารับประทานด้วยหรือไม่แล้วนักเรียนมีการออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนอกจากนี้เราก็ได้มีการอะไรครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นตอบคำถามในเรื่องของการชมวิดีทัศน์นั่นเองนะก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านหน่อยครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเก่งมากครับเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายการเขียนที่ยกมาพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้และข้อ3ครับ
1: ข้อประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนงานพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้แสดงว่าถ้าเราพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้น่าจะต้องมีการทำกิจกรรมบางอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้หาตัวอย่างงานเขียนบางอย่างที่เราชื่นชอบพร้อมกับมีการยกเหตุผลประกอบได้อย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในหน่วยที่ผ่านมาว่าเราชอบอ่านหนังสือชนิดไหนก็เหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นอะไรครับงานเขียนการ์ตูนเขียนไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่สารคดีใช้งานเขียนไหมครับ
3: ใช่
0: ใช่วรรณกรรมเป็นงานเขียนไหมครับ
3: ใช
0: ่เป็นหมดเลยใช่หมดเลยนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องสืบค้นตามบริบทที่เหมาะสมได้ในวันนี้นะครับทีนี้ครับอย่างที่ถามไปจากจุดประสงค์แล้วกิจกรรมชวนคิดวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดประมาณสักครู่หนึ่งแล้วเรียนดูนะครับนักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลองนึกถึงในช่วงเวลาวัยเด็กของเราที่ผ่านมาว่าเรามีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่และเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดว่านักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันตอนนี้ใครอยากเป็นคนตอบก่อนครับกลุ่มที่2ตรงกลางนะครับอยากจะเป็นคนตอบก่อนอ่ะนักเรียนครับนักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดครับเชิญครับ
1: หนังสือการ์ตูนคุกกี้รันค่ะ
0: เป็นเรื่องการ์ตูนคุกกี้รันทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
1: เพราะว่าชอบค่ะเพราะว่าคุกกี้รันได้ไปท่องเที่ยวโลกต่างๆค่ะ
0: เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการผจญภัยจึงมีการชื่นชอบนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นการ์ตูนอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกลุ่มอื่นครับเชิญครับขอบคุณมากครับกลุ่มอื่นมีไหมครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างลูกมีไหมครับจริงๆต้องตอบทุกกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกชอบเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยครับเพราะว่าปลายทางจะได้ฟังว่าเอ๊ะเรามีหนังสือเล่มเดียวกันตรงกันหรือไม่นะครับ
2: ชอบนิทานครับ
0: ชอบนิทานเป็นนิทานเรื่องอะไรครับ
2: ลูกหมู3ตัวครับ
0: เป็นเรื่องของหมู3ตัวเพราะอะไรจึงชอบเรื่องนี้แล้วยกเรื่องนี้ให้เป็นเล่มโปรดล่ะครับ
2: เพราะว่ามันให้เนื้อหาที่ดีครับแล้วก็ได้ประโยชน์ครับได้ความ
0: นักเรียนตอบว่ามีเนื้อหาที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ควรค่าแก่การศึกษานั่นเองนะครับกลุ่มฝั่งนี้ครับกลุ่มที่3นักเรียนชอบหนังสือเล่มไหนมากที่สุดครับที่เป็นงานเขียนมีไหมครับ
3: หนังสืออาหารไทยค่ะ
0: เป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่ามีอาหารที
0: ่มีเมนูเยอะใช่ไหมแบบแล้วสีสันของอาหารก็สวยใช่ไหมครับประมาณนี้ขอบคุณครับกลุ่มที่4นะครับมีไหมครับเชิญครับ
1: เป็นวรรณกรรมค่ะชื่อเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะ
0: ชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ได้สอนถึงการเป็นเพื่อนและมิตรภาพค่ะ
0: สอนเรื่องของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพเล่มนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณนะครับนักเรียนครับกลุ่มที่5มีตัวแทนเป็นคนตอบไหมครับว่านักเรียนชอบงานเขียนชนิดใดครับ
4: นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับ
0: เป็น

0: านโปรดขออภัยเป็นเรื่องที่เราชอบหรือว่าโปรดไหมครับเรื่องอะไรครับอาจจะปรึกษากันสักครู่นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรกันดีก็เดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบให้คุณครูปลายทางเนี่ยได้ฟังได้นะครับเดี๋ยวในขณะที่เรารอคำตอบจากกลุ่มที่6อยู่ในตอนนี้ก็ลองตอบดูซิว่าเนื้อหาของเรานั้นมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เป็นคนตอบเลยครับว่าเรื่องอะไร
1: หนังสือการ์ตูนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ
0: เป็นนิยายดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วนะครับว่าลองดูซิว่าปลายทางเนี่ยมีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยหรือไม่ทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ
1: เพราะว่าสอนในเรื่องมิตรภาพเพื่อนค่ะแล้วก็มีเวทมนต์ด้วยค่ะ
0: เป็นเรื่องเหนือจินตนาการเวทมนต์แล้วก็เป็นเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนยอดเยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับตัวเองครับเก่งมากเลยก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูได้มีการชวนคิดเรื่องของงานเขียนซึ่งจริงๆแล้วงานเขียนจำกัดว่าจะต้องเป็นการ์ตูนอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นงานเขียนถ้าเราชอบได้หมดเลยนักเรียนครับนักเรียนดูบนจอที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับการเขียนวรรณกรรมวรรณกรรมเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสารคดีและบันเทิงคดีถามนักเรียนต้นทางปลายทางตอนนี้ครับเคยได้ยินคำว่าสารคดีมาก่อนไหมครับเคยได้ยินไหมครับเคยบันเทิงคดีเคยได้ยินไหมครับมีทั้งเคยและไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะไปศึกษากันนักเรียนครับการเขียนวรรณกรรมแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสารคดีและบันเทิงคดีโดยวรรณกรรมทั้ง2รูปแบบมีความแตกต่างกันคืองานเขียนที่เป็นสารคดีนักเรียนครับถ้าเราไม่ลงเนื้อหาเยอะนักเรียนดูครูนะตอนนี้มีคำสำคัญอยู่2คำใช่ไหมคือคำว่าสารคดีกับบันเทิงคดีเอาก้อนแรกก่อนสารคดีคืองานเขียนชนิดใดๆก็ได้ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความจริงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเป็นบันเทิงคดีบันเทิงคดีชื่อบอกอยู่แล้วเป็นยังไงเป็นการอ่านเพื่อความผ่อนคลายอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่อ่านแล้วเราได้อรรถรสนั่นแปลว่าเป็นบันเทิงคดีฉะนั้นถ้าเราอ่านนิยายต่างๆที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นพวกนี้เป็นอะไรทั้งหมดเลยเรื่องแต่งขึ้นเป็นอะไรเป็นบันเทิงคดีแต่ถ้าหนังสือเรื่องใดเป็นการสะท้อนเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นจริงหนังสือนั้นเป็นสารคดีอันนี้คือเมนหลักๆหรือเรื่องราวหลักๆความแตกต่างระหว่างสารคดีและบันเทิงคดีตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยแยกคำจำกัดความออกแล้วใช่ไหมครับนะครับงานเขียนเนี่ยมันจะมีคำหลักๆอยู่2คำคือคำว่าสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะจำแนกได้แล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ครับการเขียนสารคดีเราจะเขียนอย่างไรเขาบอกว่าการเขียนสารคดีถ้าเราจะเขียนสารคดีให้เก่งและเชี่ยวชาญได้ต้องเริ่มจากการเป็นนักอ่านก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยเป็นนักอ่านเราอ่านหนังสือบ่อยหรือยังเพราะคุณครูเคยบอกเสมอใช่ไหมครับว่าการที่เราอ่านหนังสือบ่อยนั้นเราจะมีคลังคำอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะและทำให้เราสามารถเรียบเรียงระบบความคิดต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานการอ่านใช่ไหมครับต่อมาครับการเขียนสารคดีเนี่ยเมื่อเราจะเริ่มต้นเขียนสารคดีเนี่ยอาจจะทำไมครับเริ่มจากการฝึกอ่านก่อนอาจจะหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวก่อนและเราก็ทำผลงานที่เป็นเรื่องของสารคดีออกมาการหาข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนคือข้อมูลเอกสารและข้อมูลบุคคลสำหรับการหาข้อมูลเอกสารนั้นเราควรค้นคว้าหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนักเรียนครับวิธีการตรงนี้มันเหมือนกับการทำอะไรเลยผลงานอะไรที่เราเคยทำกันมาแล้วคล้ายๆการทำนิทรรศการเลยแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นผลงานตั้งโชว์ออกมาแต่มันเป็นลักษณะของการหาข้อมูลเพื่อไป อ้างอิงในงานเขียนถูกไหมครับเขาบอกว่าเราควรค้นคว้าหาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นการเตรียมความรู้และความพร้อมทั้งยังช่วยกำหนดแนวทางในการหาข้อ

0: ข้อมูลในภาคสนามภาคสนามแบบว่ากรณีถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องไปลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องไปแต่นี้การลงภาคสนามที่ดีปุ๊บปั๊บเราลงไปเลยได้ไหมครับไม่ได้เราควรจะมีข้อมูลในมือก่อนเช่นเราอยากมีความสนใจในการทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะของวัดอย่างเงี้ยการลงไปโดยที่ไม่มีข้อมูลของวัดเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะทำให้การเก็บข้อมูลนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะต่อมาครับข้อมูลเอกสารนั้นอาจพอค้นคว้าได้จากแหล่งต่างๆเช่นห้องสมุดหนังสือเก่าหนังสือพิมพ์เก่าหรือหอจดหมายเหตุกรณีถ้ามันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์นะถ้าไปพบแหล่งข้อมูลภาคสนามอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถทำไมครับพบข้อมูลเหล่านี้แล้วทำให้ข้อมูลเหล่านี้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วหรือมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการเรียบเรียงและเขียนก่อนลงมือเขียนถ้าเทียบตอนที่เราทำนิทรรศการก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำไมเอามาเรียบเรียงก่อนที่เราจะเขียนออกมาถูกไหมครับฉะนั้นดีหรือไม่ดีการเรียบเรียงก่อนเขียน
1: ดี
0: มันก็เหมือนการทำฉบับร่างของตัวเราเองไว้ก่อนว่าเราจะมีแนวทางในการนำเสนอสารคดีอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลและทำความเข้าใจแล้วย่อยข้อมูลแบ่งสัดส่วนของข้อมูลให้เหมาะสมว่าข้อมูลชนิดนี้ควรอยู่ในหัวข้อไหนหรืออยู่พวกไหนนะครับหากอะไรที่เป็นข้อมูลที่มากเกินไปแล้วไม่มีความจำเป็นตัดทิ้งได้นะครับและข้อมูลเหล่าไหนที่ข้อมูลเหล่านั้นที่มีความจำเป็นเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้ตามความเหมาะสมของการที่เรากลั่นกรองข้อมูลแล้วนะครับทีนี้ครับนักเรียนดูนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูตอบการเขียนสารคดีประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับถูกต้องเป็นเรื่องของการเปิดเรื่องการเปิดเรื่องคือการเปิดประเด็นเรื่องที่จะศึกษาต้องเปิดเรื่องให้น่าสนใจวิธีการเปิดเรื่องเปิดได้หลากหลายรูปแบบในนักเรียนเชื่อว่าเวลานักเรียนอ่านสารคดีอาจจะเคยได้ยินทั้งขึ้นเป็นบทกวีบทประพันธ์หรือเป็นคำถามที่ทิ้งทวนให้เราได้ชวนขบคิดเช่นคุณเคยไปเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อใดอย่างนี้สมมติเป็นต้นจากนั้นเขาก็เริ่มบรรยายสารคดีให้ฟังว่าเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งใดที่อยู่ในเชียงใหม่ในความคิดของคุณหัวหินเป็นภาพจำที่สวยงามเช่นนั้นหรือไม่แบบนี้เป็นลักษณะของการตั้งคำถามก่อนก็ได้ฉะนั้นการเปิดเรื่องอย่างที่บอกไปว่าต้องเปิดให้น่าสนใจเป็นการชูประเด็นที่เป็นปัญหาบางอย่างหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นปัญหาก็ได้นะเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งที่เขาต้องการจะกล่าวในสารคดีนั้นเพื่อให้ผู้ที่อ่านนั้นเกิดความอยากที่จะติดตามต่อไปอ่ะต่อมาประเด็นที่2เรื่องอะไรครับ
1: เรื่อง
0: ของเนื้อเรื่องอาจแบ่งออกเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยๆหลายหัวข้อเนื้อหาต้องเต็มไปด้วยสาระความรู้ต้องเขียนให้น่าศึกษาน่าติดตามอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างที่บอกไปว่าการเขียนเนื้อหาได้ลูกต้องมาจากการกลั่นกรองและเรียบเรียงข้อมูลก่อนเก่งมากครับต่อมาข้อ3คือเรื่องของการปิดเรื่องเป็นการทิ้งท้ายบทจบของเรื่องอาจมีได้หลายรูปแบบก็คล้ายๆกับการเปิดเรื่องเลยแต่ทำไมครับควรสรุปจบให้ตรงประเด็นกับที่เปิดหัวเรื่องไว้ฉะนั้นหัวเรื่องกับการเปิดเรื่องกับการปิดเรื่องต้องทำไม
1: ตรงกัน
0: หรือสัมอะไร
1: ส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ต้องมีความสัมพันธ์กันเก่งมากนะครับต้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอันหนึ่งการเขียนสารคดีควรหลีกเลี่ยงการใช้พรรณนาบูหารหรือการใช้คำที่กระตุ้นเร้าอารมณ์อย่างในบันเทิงคดีควรใช้ภาษาระดับทางการสั้นกระชับเรียบง่ายและเข้าใจง่ายนี่คือข้อแตกต่างของการเขียนสารคดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณครูพูดกับเราเสมอต้นทางปลายทางใช่ไหมว่าสารคดีมันคือการมุ่งเน้นให้ความจริงแต่ถ้าบันเทิงคดีนั้นมันให้ความบันเทิงเป็นหลักนะการเขียนบันเทิงคดีบ้างเมื่อกี้นี้จบไปแล้วเรื่องของสารคดีนะต่อไปเป็นเรื่องของการเขียนบันเทิงคดีบ้างถ้าสารคดีมุ่งเน้นให้ความจริงบันเทิงคดีคือ
1: เรื่อง
0: สมมุติที่สร้างขึ้นอย่างมีจินตนาการและมีอารมณ์ในนี้อาจจะเป็นความโกรธความเกลียดชังความสนุกสนานความหวาดกลัวแบบนี้อ่านแล้วให้รู้สึกตามเชื่อว่านักเรียนเคยอ่านนิยายหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่ว่าอ่านแล้วเราร้องไห้ไหมครับเคยอ่านแล้วเรารู้สึกเกลียดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตามไหมครับนี่แหละครับเป็นกล

วิธีในการเขียนของนักเขียนที่ทำให้เราสามารถมีความคล้อยตามกับอารมณ์เหล่านั้นที่เขาต้องการจะสื่อได้นะครับบันเทิงคดีเป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นมาอย่างมีจินตนาการและมีอารมณ์มุ่งให้ความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่เห็นไม่ชัดเจนไหมว่าบันเทิงคดีมุ่งเน้นให้อะไรความเพลิดเพลินมีอยู่หลากหลายแบบเช่นเรื่องสั้นนวนิยายบทละครเป็นต้นบันเทิงคดีเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านโดยมีเกรดความรู้ข้อคิดคติธรรมและประสบการณ์ชีวิตแทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆอ่ะนักเรียนครับเดี๋ยวอ่านหน้านี้พร้อมกันครับ1 2 3

0: แสดงว่าจากการที่เราอ่านเนี่ยคนจะเขียนบันเทิงคดีได้ต้องเป็นคนที่มีคลังคำไม่แตกต่างจากสารคดีเลยแต่ว่าต้องเพิ่มเรื่องของการพรรณนาเข้าไปการใช้โวหารเข้าไปการเขียนให้มีจินตนาการเข้าไปเช่นสารคดีสมมตินะเอาสักเรื่องหนึ่งสมมติถ้าคุณเจมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกรุสมบัติที่วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขออนุญาตชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในการยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขียนสารคดีขึ้นมาครูอาจจะบอกก็ได้ว่าวัดราชบูรณะเป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความยิ่งใหญ่และสร้างมาหลายร้อยปีแล้วสร้างโดยเจ้าสามพระยาแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการให้ข้อมูลความจริงแต่ถ้าเมื่อใดเป็นลักษณะของการเขียนบันเทิงคดีอาจจะจำลองเป็นตัวละครเข้าไปเที่ยวแล้วอาจจะไปเจอวิญญาณของคนเฝ้าสมบัติแบบนี้ก็ได้เพราะว่านักเรียนทราบไหมครับว่าถ้าพูดถึงวัดราชบูรณะสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของเหตุการณ์การที่คนร้ายไปลอบขุดกรุที่วัดราชบูรณะประมาณปี2500แล้วทำให้รู้ว่ามีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากถูกโจรกรรมไปแล้วหลังจากนั้นทำไมครับก็ได้มีการติดตามกลับมาเพียงแค่ 30% จาก100หายไปเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเรื่องพวกนี้สามารถเอามาเขียนได้เช่น เขาบอกว่าศิลปะในการใช้ภาษานะเขาบอกว่าตอนที่โจรส่องอะไรครับตัวตะเกียงเจ้าพายุลงไปตรงห้องที่ถูกขุดกรุเนี่ยเขาบอกว่าอุทานเลยว่าเรารวยแล้วฉะนั้นแสงของตะเกียงเนี่ยมันไปกระทบตกกับเครื่องทองที่อยู่ในห้องเป็นจำนวนมากเกิดเป็นแสงวูบวาวขึ้นมาเนี่ยเหล่านี้เป็นลักษณะของการใช้คำแต่เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะเวลานั้นเราอาจจะไปเขียนตามความเหมาะสมของเราก็ได้อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยลองใช้ศิลปะในการใช้คำจะทำให้การเขียนนั้นทำไมครับดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้เป็นต้นนะอ่ะต่อไปครับองค์ประกอบของบันเทิงคดีที่สำคัญมีอยู่6ประการประการที่1คือสารัตถะของเรื่องข้อ2คือเรื่องของต่อมาคือ
2: ตัวละคร
0: ต่อมา
2: บทสนทนา
0: ต่อมาครับ
2: ฉาก
0: และอันสุดท้ายครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บันเทิงคดีของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นสารัตถะของเรื่องเรียกว่าแก่นเรื่องหมายถึงความคิดสำคัญของเรื่องเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่านนะครับขออนุญาตยกงานที่เคยเผยแพร่ออกทางโทรทัศน์นะครับซึ่งขออนุญาตทางผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนำเอาข้อมูลของท่านมาใช้ประโยชน์นะครับเช่นนักเรียนครับนักเรียนเคยดูเรื่องพิศวาสไหมครับที่คุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณป้องนวัฒน์เนี่ยเป็นพระเอกกับนางเอกครับเรื่องของนางรำหลวงคนหนึ่งที่ถูกอะไรครับสามีเนี่ยฟันศีรษะแล้วก็ต้องวิญญาณเนี่ยต้องไปเฝ้าสมบัติอยู่ชั่วกับชั่วกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นแก่นเรื่องจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของนางเอกที่ว่าเข้าใจว่าสามีเนี่ยเป็นคนฟันเพื่ออยากจะฆ่าแล้วก็ให้เสียชีวิตลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรครับ

หน้าที่ของแผ่นดินก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับความรักแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตผู้จัดในการยกตัวอย่างของแก่นเรื่องให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอางานของท่านเนี่ยมาทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าถือว่างานของท่านนั้นมีความมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับอ่ะต่อมาครับเรื่องอะไรลูกโครงเรื่องโครงเรื่องคือเหตุการณ์ที่จัดเรียงลำดับและเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งต่อๆมาคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อเนื่องกันไปเหตุการณ์สืบเนื่องตามมาโครงเรื่องที่น่าสนใจอาจจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างแนวคิดค่านิยมความเชื่อหรือเหตุผลมากกว่า2กระแสขึ้นไปทำให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าปมปัญหานั้นจะลงเอยอย่างไรเช่นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณแม่รักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยลูกผู้หญิงทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยอันนี้เราสามารถเอาประเด็นเหล่านี้มาเขียนเป็นลักษณะโครงเรื่องอันนี้มันก็จะไปเข้าในเรื่องของความขัดแย้งได้หรือนายกอเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะฐานะไม่ค่อยดีแต่นายกอเนี่ยฝันไกลมากว่าอยากเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรครับเกิดความขัดกันที่เหลือก็เป็นการวางโครงเรื่องอย่างไรให้เรื่องนี้มีความสอดคล้องและน่าสนใจฉะนั้นที่คุณครูพูดไปนั้นคุณครูไม่ได้เจตนาที่จะทำให้สังคมที่คนที่เขาเจอแบบนี้จริงๆเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่านักเขียนเขามีกลวิธีจำนวนมากเลยในการสร้างความขัดแย้งบางอย่างขึ้นมาทำให้ดูน่าสนใจแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับตัวละครคือบุคคลสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้มีบทบาทมีชีวิตมีจิตวิญญาณแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เหตุการณ์ดำเนินไปตามเรื่องราวที่วางไว้ฉะนั้นเชื่อว่าเวลาเราอ่านบันเทิงคดีบางเรื่องเรารู้สึกไม่ชอบตัวละครตัวนี้เลยเรารู้สึกตัวละครตัวนี้น่าสงสารจังเลยแบบนี้เป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสร้างให้เรานั้นเกิดความคล้อยตามนั่นเองนะครับต่อไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องบทสนทนาคือคำพูดของตัวละครแต่ละตัวบทสนทนานับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ตัวบันเทิงคดีนั้นมีการดำเนินเดินเรื่องไปได้เพราะจะทำให้ทราบอะไรทราบแนวคิดทราบลักษณะนิสัยของตัวละครของคนเหล่านั้นว่ามีความคิดความอ่านอย่างไรตัวละครบางตัวเราสามารถจับอะไรครับจับถ้าเป็นภาษาปากเขาบอกจับไตคือจับได้เลยว่าอ๋อคนนี้เดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อจับความคิดเขาได้แต่บางคนเนี่ยความคิดล้ำลึกซึ่งก็เป็นนิสัยจริงๆของคนที่ผ่านโลกมามากก็ได้อาจจะเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนก็อาจจะจับยากบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดเลยอ้าวมาหักมุมตอนท้ายคนนี้เป็นคนที่ทำให้เหตุการณ์ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายแบบนี้ก็มีนะฉะนั้นเห็นไหมครับการศึกษาบ่อยๆจะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะฉะนั้นลักษณะของบทสนทนาเหล่านี้มันจะทำให้ทราบลักษณะนิสัยภูมิหลังบทรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางเรื่องราวของบันเทิงคดีทั้งสิ้นต่อมาประเด็นที่5คือเรื่องของฉากฉากนั้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อ่านแล้วเกิดความเร้าอารมณ์ตามเช่นความกลัวความดีใจความชื่นใจแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าฉากคือการบรรยายสถานที่เวลาสภาพแวดล้อมที่ปรากฏเหตุการณ์ของเรื่องเป็นการสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้อ่านทำให้เรานั้นเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับนักเรียนดูข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศคือการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบต่างๆของฉากตัวละครเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่านซึ่งก็เหตุทั้งหมดนะครับที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ศึกษาเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็คือคุณอลงกรพลอยแก้วนะครับที่ท่านได้เคยได้เขียนเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบในเรื่องของลักษณะการเขียนบันเทิงคดีนะครับซึ่งการเขียนบันเทิงคดีเนี่ยไม่ยากและไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ศึกษาสอบถามแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสารคดีและ

0: เทิงคดีทั้ง2คำมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนักเรียนต้นทางปลายทางสารคดีคืออะไรงานเขียนที่มุ่งเน้นความจริงเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ค่อยมีภาษาที่สวยงามมากแต่เราสามารถเขียนให้สวยงามได้ถ้าเป็นบันเทิงคดีล่ะ
1: บ
0: ัน
1: เทิงคดีคือเรื่องที่สร้างขึ้น
0: เรื่องที่สร้างขึ้นเรื่องที่สมมุติขึ้นมีการนำเอาฉากตัวละครเรื่องต่างๆเอามาเขียนให้เกิดเป็นความสนุกจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของความรู้แบบบันเทิงคดีลงมือทำจดจำได้ในวันนี้ครับมาถึงช่วงนี้แล้วครับให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนบรรยายงานเขียนที่นักเรียนชอบลงในใบกิจกรรมเมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มเพื่อนำเสนอสิ่งที่เราได้มีการค้นคว้านะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้เรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาก็จะเป็นการให้ความรู้ทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของใบงานนะครับใบงานตัวนี้ก็มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะอันนี้เป็นภาพรวมของใบความรู้เรื่องนานางานเขียนแล้วก็ใบงานเรื่องนานางานเขียนนะครับมีอะไรบ้างประการที่1ข้อ1งานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือมีความน่าสนใจอย่างไรข้อที่3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรและข้อ4ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างจงอภิปรายเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีตอนนี้พร้อมที่จะไปค้นหางานเขียนที่เราชื่นชอบหรือยังครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็ในช่วงนี้เราก็เริ่มท่องโลกในการค้นหางานเขียนได้แต่ว่าขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราสามารถปรับบริบทการค้นหางานเขียนที่ชื่นชอบตามความเหมาะสมได้อย่างวันนี้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีบริการในเรื่องของงานเขียนได้ถ้านักเรียนปลายทางไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์มือถือสามารถที่จะหาจากห้องสมุดหรือหาจากแหล่งเรียนรู้ที่เราชื่นชอบได้นั่นเองนะครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเราไปลงมือทำแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางนะครับร่วมกันไปท่องโลกในการค้นหางานเขียนที่เราสนใจนั่นเองนะครับซึ่งพอเราหางานเขียนที่เราสนใจแล้วก็ให้มาเขียนในประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานในชั่วโมงนี้จำนวน4ประการนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีตัวแทนที่อยากจะเป็นตัวแทนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมูฟตัวของคุณครูเองเนี่ยลงไปที่กลุ่มนี้นะครับก็ขอดูจากการเดินก็พบว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการทำแล้วก็มีการวางแผนแล้วนะครับเดี๋ยวตอบให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มนี้ครับว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนได้เลยครับ
1: เรื่องลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับนักเรียนปลายทางลองดูซิว่าปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยได้มีการเลือกเรื่องนี้ในการที่จะเขียนหรือไม่เดี๋ยวนักเรียนยืนตอบไปเลยนะครับเรื่องลูกหมู3ตัวใช่มั้ยครับอ่ะข้อ2ครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงครับ
1: ให้บทเรียนต่างๆค่ะ
0: บทเรียนต่างๆคือที่ชอบคือชอบด้วยใช่ไหมเรื่องนี
1: ้
0: อ๋อคือเราคัดเลือกเพราะว่าเรามีความชื่นชอบแล้วก็ในกลุ่มก็รู้จักเรื่องนี้ใช่ไหมครับอ๋อรู้จักเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนักเรียนบอกว่าให้
1: บทเรียนค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทเรียนให้สิ่งสอนใจต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ได้เป็นการเขียนแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3ครับนักเรียนที่ว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยให้คุณค่ากับนักเรียนอย่างไรบ้างอันนี้ลองตอบคุณค่า2เรื่องลูกหมู3ตัวสิครับ
1: สอนให้เราคิดก่อนทำให้รอบคอบก่อนทำค่ะ
0: เป็นการสอนให้เราคิดก่อนทำให้มีความรอบคอบในการกระทำสิ่งใดๆนั้นต้องมีการคิดไตร่ตรองและวางแผนมาก่อนใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่เป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับ
1: ใช้ในการตัดสินใจทำอะไร บางอย่างก็ควรคิดให้รอบคอบค่ะ
0: อ๋อจากข้อ3นี่ตอบว่าให้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็พอเวลาเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างให้รอบคอบเพราะว่าอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปนะครับว่าเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือว่าการทำสิ่งใดก่อนเนี่ยแล้วเราทำขึ้นมาเลยก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นักเรียนปลายทางได้คำตอบประมาณนี้หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการไปสอบถามจากนักเรียนกลุ่มต่างๆก็พบว่ามีทั้งนักกลุ่มที่มีความต้องการจะทำเรื่องการ์ตูนนิยายดังหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าก็เลือกกลุ่มนี้เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบนะครับอ่ะขอบคุณครับปรบมือให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็จะไปต่อกันในส่วนที่เหลือต่อได้เลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับร่วมกันสรุปหน่อยครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนพร้อมยกเหตุผลประกอบเป็นการพัฒนาทักษะต่อตน

0: องอย่างไรอ่ะนั่นเองคิดว่าพัฒนาทักษะอะไรบ้างเราได้ฝึกกระบวนการอะไรเราได้ฝึกความคิดไหมชัดเจนเลยว่าเราฝึกกระบวนการคิดเราฝึกการสื่อสารไหมเราฝึกการสื่อสารเราฝึกการคิดไหมฝึกการใช้เทคโนโลยีไหมครับเพราะว่าเรามีการสืบค้นงานเขียนที่เราชื่นแต่คุณครูบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางเสมอว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราไม่มีความพร้อมที่เพียงพอเราสามารถหาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดอะไรครับที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการระดมความคิดทำให้เรานั้นมีทักษะในการสืบค้นมีทักษะในการคิดมีทักษะในการสื่อสารได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับการสื่อสารระหว่างกลุ่มมีไหมลูกมีไหมเราก็ต้องคุยกันเช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงทำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเจมได้ยกคำนี้มาให้ครับคำง่ายเลยนะฮะคำว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไหนที่ถูกต้องดาวเคราะห์สีเขียวยกมือต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมีหนึ่งคนนะครับสีม่วงยกมือวันนี้เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงครับปลายทางเชื่อเหมือนต้นทางไหมครับเอามือลงได้ครับและดาวเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือสีม่วงปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับเขาบอกว่าดาวเคราะห์เป็นคำนามแปลว่าดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์มีกี่ดวงลูกมี8ดวงดวงที่หายไปคือดาวพลูโตนั่นเองนะครับดวงต่างๆได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูดาวเนปจูนหรือดาวสมุทรดาวที่ถูกตัดออกก็คือดาวพลูโตจึงเหลือเพียงแค่8ดวงนั่นเองส่วนดาวที่เรามองเห็นได้มี5ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองนะครับก็จากภาพก็เป็นการเจเนเรตจาก AI ซึ่งมีความใกล้เคียงกับดาวเสาร์ของจริงมากเลยนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการเรียนเรื่องงานเขียนสร้างความสุขสิ่งที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องเตรียมขออภัยครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางกับคุณครูจะต้องเตรียมนะครับได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครับก่อนจะไปในวันนี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสารคดีกับบันเทิงคดีสารคดีคืออะไรนะ
1: สารคด
0: ี
1: คือที
0: ่
1: เกิดข
0: ึ้
1: นแล้
0: วเรื่องที่มุ่งเน้นความจริงการนำเสนอความจริงมีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงบันเทิงคดีคือ
1: เรื่อง
0: สร้างขึ้นเรื่องแต่งขึ้นเรื่องสมมุติมีการใส่จินตนาการอารมณ์ความรู้สึกเข้าไว้นั่นเองแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับก็มาพบกันใหม่ในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขสำหรับการให้ความรู้ในชั่วโมงนี้ก็ขอฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ อ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
1: ่
2: ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกสัตว์ไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้
มีการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊ส

0: สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยสนุกตังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้
1: เราหยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: ชวนสับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
1: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะสับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
1: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยให้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับ
1: yes,
0: มอเตอร์ไซค์ไปเลย
1: รถเลยอยู่ทั้งคู
2: ่อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้ว
1: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
1: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะ

0: จะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ดูใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
0: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
1: นี่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
0: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะนะะ
2: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
0: หืมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
2: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
0: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ับหรือเปล่าปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแม่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็น

หาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: เดินทางมาจากไหน
3: ภูเก็ต
4: ภูเก็ตค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: มาไกลเลย
3: ค่ะตั้งใจ
2: ตั้งใจ
3: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำโดยเฉพาะเรื่องท่านทัตฐานของผู้หญิงชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะก็ดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
4: ร้องไห้ทุกวัน
3: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นั่น
4: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
3: น้ำตาจะไหล
4: นอนคนเดียวในห้องทุกวันเลย
3: คิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนค่ะมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการ ช้วิธีขุดรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังขุดไม่ได
7: ้
6: แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
7: ันมีการ
6: เอียง
7: ตัวกัน
6: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
7: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
7: สถานการณ์ดี
6: ไม่มีอะไรนะตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
1: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
6: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
0: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวด์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
8: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันหนึ่งก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลาง ถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะถ้าเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
0: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
8: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวข้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
9: บริเวณรอบๆที่บริเวณรอบมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวนี่ประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
8: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
0: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
1: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
9: ชุดเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องว่ามียาซ่อน
10: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะ

0: เครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยมา18ปีนี้มาใช้
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
3: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมน.เราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มัน

0: จะไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
1: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
2: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวพอเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปนั่งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
3: ทีนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้เลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินาย

0: ไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนานะครับแล้ววันนี้ครับเราจะเป็นการติดตามการปฏิบัติตนของเรานะครับในครั้งที่4และครั้งที่5แต่ว่าติดตามครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วครูบอกว่าเรามีกิจกรรมอะไรลูกให้ทำอะไรนักเรียนลองไปออกแบบมาหรือยังครับออกแบบมาแล้วนะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับก็คือบอกแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้ก็คือทำสติ๊กเกอร์เตือนใจนะครับตนเองให้ปฏิบัติตนด้วยเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ได้จากการศึกษาเรื่องอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกเนาะอันนี้นักเรียนก็ได้ลองไปออกแบบสติ๊กเกอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะครับก่อนเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนหลายข้อเลยนะครับก่อนจะเรียนวันนี้นะครับคำถามแรกนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมอ่ะครูต้องให้นักเรียนเนี่ยทำไมครับทำซ้ำๆแล้วก็พัฒนาตนเองเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรลูกอ่ะใครเป็นตัวแทนอ่ะกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทน
1: เพราะการพัฒนาตนเองเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จในระยะ 2-3 วันต้องใช้ความพยายามและเวลาค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือการที่เราจะพัฒนาตนเองเนี่ยเราจะทำแค่แป๊บเดียวได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเราต้องใช้ระยะเวลาที่ทำไมครับระยะเวลานานเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไมครับเราทำจนชินแล้วอ่ะคือมันเป็นนิสัยของเราไปแล้วอ่ะบางอย่างอ่ะเช่นนิสัยนอนดึกนิสัยตื่นสายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานานดังนั้นครับถ้าเราจะแก้ไขให้สำเร็จเราต้องทำไมครับทำบ่อยๆครูจึงให้นักเรียนนะครับทำซ้ำๆใช้เวลาหลายๆสัปดาห์ในการทำนะครับเอาล่ะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าการที่ครูให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องพัฒนาตนเองเคยสงสัยไหมและนักเรียนคิดว่าทำไมครับเราต้องพัฒนาตนเองเพราะอะไรลูกตัวแทนกลุ่ม6ครับ
2: ถ้าเราใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่พิจารณาตนเองและไม่พัฒนาตนเอง

0: ก็อาจทำให้เรามีปัญหาในอนาคตได้โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตอาจจะมีปัญหาเช่นถ้าเราเป็นคนตื่นสายถ้าเราไม่พัฒนาตนเองก็จะติดการนอนตื่นสายทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละครับนี่ก็เป็นคำตอบของเพื่อนเนาะก็คือการที่เราพัฒนาตนเองเนี่ยลูกนะครับจะเป็นการที่เราทำไมครับหนึ่งเลยเราได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองพอเรารู้ข้อบกพร่องของตนเองแล้วการที่เรารีบแก้ไขเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีนะครับรีบแก้ไขรีบปรับปรุงเป็นสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตของเรานะครับในการดำเนินชีวิตนะครับเราก็จะทำไมครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากมายนะครับต่อมาครับทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับให้การพัฒนาตนเองนั้นสำเร็จเราจะต้องทำยังไงครับให้การพัฒนาตนเองสำเร็จทำอย่างไรครับตัวแทนกลุ่ม5ครับลองบอกสิครับว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
2: การที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สำเร็จนะครับต้องมีความมุ่งมั่นและจริงจังตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จบางครั้งอาจจะขัดใจเราบ้างแต่เราต้องทำเพื่อกำจัดนิสัยข้อบกพร่องที่ไม่ดีต่อเราเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม3เสริมว่าไงลูกอธิบายสิ
3: การจะพัฒนาตนเองให้สำเร็จนั้นต้องเลือกใช้หลักธรรมให้เหมาะสมกับนิสัยและข้อบกพร่องของตนเองครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือต้องเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับตนเองแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่หลักธรรมอ่ะ4หลักธรรมมีอะไรบ้างอริยสัจ4อานาปานสติไตรสิกขาและโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกแล้วมีใครพอจะอธิบายกับให้ครูฟังได้ไหมครับว่าแต่ละแบบเนี่ยสำคัญอย่างไรและเราสามารถนำไปใช้ปัญหาได้อย่างไรมีใครจะอธิบายได้ไหม
4: อริยสัจ4คือการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลทุกข์คือผลที่มาจากสาเหตุคือสมุทัยพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหาจากสาเหตุเมื่อเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็ควรละหรือเลิกเช่นเวลามาเรียนแล้วง่วงนอนเราก็ไปหาสาเหตุของการง่วงนอนคือเกิดจากการเล่นเกมนอนดึกเมื่อรู้เราก็ควรเลิกเล่นเกมและนอนให้ไวซึ่งการเลิกเล่นเกมและนอนให้ไวก็คือแนวทางในการดับทุกข์หรือมรรคซึ่งการดับทุกข์มีหลายวิธีเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนได้ยกตัวอย่างวิธีการไป1วิธีการคืออะไรครับการใช้หลักธรรมอะไรลูกการใช้อริยสัจ4ในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรการนอนดึกนะครับก็หาสาเหตุแก้ปัญหาเรื่องอะไรเมื่อกี้ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือง่วงนอนใช่ไหมครับเวลาเรียนและสาเหตุคืออะไรเล่นเกมนอนดึกเหตุก็คือสมุทัยใช่ไหมครับนะครับเราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วก็หาวิธีแก้ก็คือมรรคนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์นั่นก็คือนิโรธนั่นเองนะครับได้ไปแล้ว1หลักธรรมต่อมามีใครจะเสนออีกสัก1หลักธรรมไหมกลุ่ม6ครับ

วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกในการดำเนินชีวิตมีหลายครั้งที่เราต้องเลือกว่าเราจะทำแบบใดดีหรือเราจะทำแบบนั้นแบบนี้ต่อไปหรือไม่เราก็สามารถ

0: นอนก่อนนอนไม่ได้โทรศัพท์และปิดไฟค่ะ
1: อ้าปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับปัญหาคล้ายกับคนแรกไหมแต่ใช้วิธีไหนแก้ครับคุณโทษทางออกอย่างที่ครูบอกเนาะเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับตัวเองเนาะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือใช้อริยสัจ4ในการหาสาเหตุเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็ทำไมครับใช้มรรคในการดับทุกข์แล้วก็ละสาเหตุนั้นหรือเลิกสาเหตุนั้นซะนะครับอ่ะต่อมามีอีกไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหม
2: ได้สิขาคือหลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตามแนวพุทธเป็นการศึกษา3ด้านค
1: ่ะ3ด้านมีอะไรบ้างลูก
2: มีศีลเป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์เรากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมการปฏิบัติตนตามศีล5 2สมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิในการคิดพิจารณาและตัดสินใจ3ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายได้โดยเฉพาะการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับที่เพื่อนตอบมาถือว่าใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยโดยเฉพาะการใช้ปัญญาใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้เราถือว่าชีวิตเราเจอเรื่องที่ต้องไต่ตองเยอะไหมเยอะต้องคิดต้องไต่ตองเยอะไม่ใช่หลงเชื่ออะไรอย่างง่ายๆนะครับบางทีถ้าเราไม่ใช้ปัญญานะครับในการใช้ชีวิตเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับจากที่เพื่อนบอกว่าการใช้ไตรสิกขาเนี่ยสำคัญนะครับเพราะไตรสิกขาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเลยไม่ว่าจะเป็นศีลก็คือปฏิบัติตามศีล5นะครับศีลทั้ง5ข้อของเรานี่แหละนะครับแล้วก็สมาธินะครับก็คือทำไมครับฝึกสมาธินะครับให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรามีสตินะครับเราก็จะตัดสินใจหรือคิดอะไรเนี่ยก็จะไม่ผิดพลาดนะครับและที่สำคัญต้องใช้ปัญญาในการไตร่ตรองนะสุดท้ายเราเหลืออีก1หลักธรรมก็คืออะไรลูกอาณาปานสติใครจะเป็นตัวแทนดีกลุ่ม5นะครับ
3: ครับอาณาปานสติช่วยให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอะไรมากระทบเราไม่ว่าจะเป็นตาเราเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบหูได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบจมูกได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจหรือรับประทานอาหารรสชาติที่ไม่ชอบและที่มันคือทางใจเรามักจะมีความรู้สึกได้เร็วทั้งดีใจและเสียใจไม่พอใจในสิ่งต่างๆถ้าหากเราใช้อานาปานสติดึงสติไม่ให้ไหลไปกับความรู้สึกเหล่านั้นเราจะไม่มีความทุกข์ครับฝึกกำหนดลมหายใจและมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้สติไหลไปตามอารมณ์ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายนะครับอานาปานสติก็คือทำไมครับเป็นการฝึกนะครับให้เราอยู่นะครับกับตัวเองนะครับไม่ปล่อยให้จิตหรือสติของเราเนี่ยไหลไปตามอารมณ์ต้องดึงสติกลับมานะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะเช่นบางครั้งเอาง่ายๆเวลานักเรียนเรียนนั่งเรียนนักเรียนเผลอคิดเรื่องอื่นไหมเผลอคิดเรื่องอื่นนะครับดังนั้นนะครับอานาปานสติช่วยได้ไหม
4: ได
1: ้ช่วยได้ดึงสติตัวเองกลับมานะครับให้อยู่กับเรื่องที่เรียนสิ่งที่ทำนะเอาละครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกพัฒนาตนเองเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนักเรียนได้ใช้หลักธรรมต่างๆนะครับในการพัฒนาปัญหาข้อบกพร่องของตนเองทีนี้นะครับครูก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบทำสติกเกอร์เตือนตัวเองนะเพราะ

0: ต่อไปเนี่ยครูจะไม่ได้ให้ทำใบงานบันทึกที่เราจะต้องบันทึกประจำวันละนะครับแต่ครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปเตือนตนเองแต่การที่จะเตือนตนเองเราก็ทำไมครับต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยนักเรียนได้วันนี้นะครับครูจะให้ทำสติ๊กเกอร์เป็นข้อความสั้นๆอย่างของครูครูก็ยกมา3ตัวอย่างเช่นคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นก็จะเตือนเราในเรื่องของการอะไรลูกคบเพื่อนหรือจงเตือนตนด้วยตนได้ไหมได้ไม่มีใครเตือนเราได้นอกจากตัวเราเองอย่างที่เหมือนที่ครูบอกอ่ะเหมือนหลักธรรมอะไรเลยอานาปานสตินะครับอานาปานสติก็คือไม่มีใครดึงสติเรากลับมาได้นอกจากตัวเราเองนะครับฝึกดึงสติกลับมานะครับไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์กับความรู้สึกนะครับหรือใครควรก่อนทำจึงดีอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมอะไรของเราใครควรอะไรอ่ะหลักทำอะไรอ่ะใครควรก่อนทำจึงดีไตรสิกขาก็ได้ก็คือในเรื่องของปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกครูเห็นใช้เยอะเลยนะคุณโทษและทางออกนะครับเนี่ยนักเรียนใช้หลักทำไหนนักเรียนก็แปลงเป็นคำพูดง่ายๆสั้นๆกระชับได้ใจความแบบเห็นแล้วแบบเราต้องทำไมครับหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีทันทีหรือเห็นแล้วปุ๊บเราเกิดการเตือนตัวเองเตือนสติตัวเองได้ทันทีแบบนี้นะครับอ่ะนะครับครูจะให้นักเรียนครับทำสติ๊กเกอร์เตือนตนเองนะครับจากประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการพัฒนาตนเองสรุปเป็นข้อความสั้นๆโดยครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนก็คือกระดาษสติ๊กเกอร์ใสสำหรับเครื่องสีสำหรับเขียนข้อความและตกแต่งพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วเนาะเพราะออกแบบมาแล้วอ่ะลงมือทำต่อได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำสติกเกอร์เรียบร้อยยังลูก
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับนำสติกเกอร์วางไว้บนกระดาษ A4 ก่อนนะครับวางไว้ที่โต๊ะของตนเองวางไว้เลยลูกจากนั้นตอนนี้นะครับทุกคนจะมีสติกเกอร์หัวใจเล็กๆที่ครูมอบให้คนละกี่ดวง
2: 3
0: ดวงนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำไปติดที่ผลงานของเพื่อนที่นักเรียนชื่นชอบนะครับก็คือครูเนี่ยจะให้นักเรียนเดินดูสติกเกอร์ของเพื่อนทั้งห้องแล้วชอบอันไหนจึงนำสติกเกอร์หัวใจไปแปะไว้ให้เพื่อนแต่ถ้าถามว่าถ้ามีชอบหลายอันนักเรียนก็3อันน่ะนักเรียนแบ่งไปให้คนอื่นหลายคนก็ได้หรือถ้าชอบคนนั้นมากจะให้หมดทั้ง3ดวงได้ไหมได้ทุกคนมีสติกเกอร์อยู่ในมือคนละกี่ดวง3ดวงชอบผลงานไหนชอบมากชอบน้อยให้ได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังแล้วเวลาติดสติกเกอร์นะครับให้ติดบนกระดาษ A4 ที่เพื่อนวางไว้นะติดสติกเกอร์หัวใจไม่ต้องไปติดลงบนสติกเกอร์ของเพื่อนนะให้ติดไว้บนกระดาษ A4 พร้อมยังครับ
2: พร
0: ้อมแล้ววางสติกเกอร์ที่เราออกแบบไว้วางไว้บนกระดาษ A4 เดินชมผลงานของเพื่อนได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ให้คะแนนสติ๊กเกอร์เพื่อนเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไหนใครได้สติ๊กเกอร์เยอะที่สุดขวัญใจทรงธรรมทรงธรรมลองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าสติ๊กเกอร์ของทรงธรรมเนี่ยข้อความว่าอย่างไรแล้วสอดคล้องกับหลักธรรมไหนอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ครับคิดก่อนพูดศัตรูกลายเป็นมิตรพูดก่อนคิดจากมิตรกลายเป็นศัตรูครับ
0: นะครับก็คือเป็นเรื่องของการพูดใช้หลักธรรมไหนลูก
1: คุณโทษทางออกครับ
0: คุณโทษทางออกก็คือคิดถึงข้อเสียของการอะไรลูก
1: พูดไม่คิดครับ
0: พูดไม่คิดทางออกของเราก็คือต้องทำไมครับ
1: คิดก่อนพูดครับ
0: คิดก่อน

0: ดเนาะอ่ะเดี๋ยวนะครับจะให้เพื่อนปลายทางได้ชมผลงานด้วยเนาะนะครับต่อมาใครอีกได้ลองลงมาใครเอาพันวลิน
1: ก่อนที่จะมองพี่เขาก็มาตั้งใจเรียนก่อนนะงับเตง
0: ใช้อะไรลูก
1: ใช้อานาปานสติค่ะ
0: ใช้ยังไง
1: ก็ไม่ให้เหลวไหลไปมองพี่เขาแล้วก็มาตั้งใจเรียนก่อนค่ะ
0: ก็คือดึงสติกลับมาให้อยู่ที่เรื่องเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ปล่อยให้ไหลไปอยู่กับคนที่เรามองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับต่อไปใครครับ
2: ของหนูนะคะอย่าลืมทำการบ้านก่อนเล่นมือถือนะครับใช้หลักการคนโทษคุณโทษทางออกค่ะ
0: ใช้คุณโทษทางออกในการคิดถึงเรื่องอะไรลูก
2: การเรียนค่ะ
0: คิดถึงเรื่องการเรียนคือคิดถึงโทษของการทำไมครับ
2: ไม่ทำการบ้าน
0: ไม่ทำการบ้านทางออกก็คือทำไมครับ
2: ทำการบ้านก่อนค่ะ
0: ทำการบ้านก่อนเลยแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นค่อยเล่นเกมหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราอยากทำใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมาใครครับ
3: อย่าลืมเอางานมานะพรุ่งนี้มีส่งครับ
0: ใช้อะไรเตือนตัวเอง
3: อานาปานสติครับ
0: ใช้อานาปานสติคือทำไมครับ
3: เตือนให้เอางานมาส่งครับ
0: เตือนใจคือทำไมครับไม่ปล่อยให้เราเนี่ยหลงมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นนะครับแต่ให้คิดด้วยว่ามีสติรู้ว่าเราต้องทำไม
3: ส่งงานครับ
0: ต้องส่งงานดีมากนะครับต่อไปใครลูก
4: อย่าไว้ใจสมองตัวเองมากเกินไปจดไว้ก่อนลืมดีกว่าค่ะ
0: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่อง
4: ขี้ลืมค่ะ
0: เรื่องขี้ลืมและใช้หลักคำอะไร
4: อานาปานสติค่ะ
0: อานาปานสติและที่สำคัญเราใช้การอะไร
4: การจดค่ะ
0: การจดบันทึกไว้ใช่ไหมมีอะไรก็ต้องจดไว้เพื่อการลืมถือว่าดีมากนะครับนั่งลงได้คือนักเรียนครับการจดการบันทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ว่าเราเรียนอะไรหรือศึกษาอะไรไปเนี่ยถ้าเราจดเราบันทึกไว้เราลืมเรากลับไปเปิดอ่านได้ไหมถ้าเราลืมเรากลับไปเปิดอ่านได้ไหมได้นะครับต่อมากลุ่มสองครับ
5: คำคมนะครับพูดจาดีมีความสุขครับ
0: พูดจาดีมีความสุขใช้หลักธรรมไหนในการเตือนตัวเอง
5: ใช้หลักธรรมคุณโทษและทางออกครับคือถ้าเราพูดจาดีนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขครับแต่ถ้าเราพูดจาไม่ดีนะครับอาจจะเกิดความแตกแยกกับเพื่อนได้ครับ
0: ทางออกก็คือต้องทำอะไรครับ
5: พูดจาดีครับ
0: พูดจาดีนั่งลงได้ต่อไปใครอีกมีใครอีกลูก
6: นอนได้แล้วฝันดีนะเบฟค่ะ
0: นอนได้แล้วฝันดี
6: นะเบฟ
0: เบฟฝันดีนะเบฟอันนี้ใช้หลักคำอะไรในการเตือนตัวเอง
6: คุณโทษทางออกค่ะ
0: คุณโทษทางออกก็คือต้องเตือนตัวเองว่าทำไม
6: นอนได้แล้วค่ะ
0: นอนได้แล้วนะครับก็อันนี้แสดงว่าสติ๊กเกอร์นี้ก็จะช่วยให้เราน
6: อนได้ไวขึ้น
0: นอนได้ไวขึ้นต่อมามีของใครอีกครับ
7: ของหนูนะคะคืออย่าลืมทำการบ้านค่ะใช้อานาปานสติค่ะเอาไว้เตือนใจตัวเองค่ะ
0: อานาปานสติเตือนใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับเรื่องอื่นใช่ไหมไม่ให้หลงคิดแต่เรื่องอื่นแต่เราต้องมีสติว่ากลับบ้านไปต้อง
7: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านเก่งมากนะครับสุดท้ายและสุดท้ายขออีกหนึ่งคน
8: อยากแข็งแรงต้องแซงความขี้เกียจให้ได้ค่ะ
0: ก็คือใช้หลักคำอะไรครับ
8: คุณโทษทางออกค่ะ
0: คุณโทษทางออกก็คือถ้าเราทำไมขยันออกกำลังกายเราก็จะทำไมครับ
8: แข็งแรงค
0: ่
8: ะ
0: แข็งแรงเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนหน่อยแล้วปรบมือให้กับตัวเองหน่อยวันนี้นะครับอันนี้ที่ครูให้ดูไปเนี่ยนะครับ ป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำไมครับได้รับหัวใจมากนะครับตามลำดับนะครับแต่มากที่สุดก็คือของเพื่อนกลุ่ม5ของทรงธรรมนะครับทีนี้นักเรียนจะนำสติ๊กเกอร์นี้ไปติดไว้ที่ไหนบ้างเนี่ย
9: บนโต
0: ๊ะมีเพื่อนบอกว่าบนโต๊ะหน้าประตูห้องนอนหน้าตู้เย็นหน้าตู้เย็นก็ได้สำหรับคนที่ทำเรื่องอะไรการกินเยอะเราต้องเตือนตัวเองใช่ไหมจะไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ติดไว้นะครับเอาละครับนักเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องศาสนาคริสต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจบบทเรียนนะครับครูก็อยากจะฝากนักเรียนไว้ว่านะครับให้นักเรียนนะครับวางแผนพัฒนาตนเองแม้ต่อไปเนี่ยครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยนำใบงานมาส่งครูแล้วแต่นักเรียนเนี่ยก็ต้องทำไมครับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและวางแผนพัฒนาตนเองในเรื่องอื่นๆมองตนเองพิจารณาตนเองว่านักเรียนบกพร่องด้านใดบ้างนะครับและบางคนยังแก้ไขข้อบกพร่องนั้นไม่ได้นะครับก็ทำไมครับให้ฝึกเรื่อยๆทำซ้ำๆกำหนดแนวทางปฏิบัติของตนเองให้ชัดเจนรัดกุมนะครับไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนต้องทำอะไรถึงจะเอาชนะนิสัยที่ติดตัวเรามาที่มันไม่ดีก็คือด้วยตัวเราเองนะครับและที่สำคัญครับเราต้องใช้หลักธรรมที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่เราสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ในแต่ทีละด้านเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆแก้และทำไมครับรู้จักมองตนเองพิจารณาตนเองหาข้อบกพร่องของตนเองนะครับและที่สำคัญนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนว่าความจริงนะครับเป็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิตนะครับทำให้ชีวิตเราทำไมครับมีความสุขทั้งตนเองและสังคมนะครับเราต้องอยู่กับความจริงเนาะมองตนเองยอมรับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็รีบแก้ไขซะนะครับนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างพัฒนาตนเองมาครูเชื่อว่าหลายคนก็ทำได้สำเร็จไหนเคยพัฒนาเรื่องลดน้ำหนักบ้างน้ำหนักลดไปเยอะไหมลดไปครึ่งโลก็ยังดีนะครับครึ่งกิโลก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะแสดงว่าระยะเวลาแค่กี่สัปดาห์เอง3สัปดาห์ยังไม่ถึง1เดือนเลยแต่นักเรียนลดไปครึ่งกิโลถือว่าก็เยอะพอสมควรนะครับเอาล่ะครับอย่างที่ครูฝากไว้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องศาสนาคริสต์นะครับแต่เราก็ยังอยู่ในหน่วยพระพุทธศาสนาอยู่นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่23เรื่องศาสนาคริสต์และใบความรู้ที่1เรื่องศาสนาคริสต์นะครั้งหน้าเราก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้ได้ทำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนำสติ๊กเกอร์ไปแปะไว้ในจุดที่เราจะเตือนตนเองได้เช่นเพื่อนบอกว่าจะลดน้ำหนักก็ไปแปะไว้ที่ตู้เย็นอ่ะเลือกจุดแปะให้เหมาะสมนะครับที่เราเห็นแล้วเราทำไมครับมีสติรู้นะครับและก็จะได้หยุดนิสัยที่ไม่ดีหรือข้อบกพร่องต่างๆของเราไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์แทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์กับรายวิชาสุขศึกษาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเรามาดูสิคะว่าสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ย
1: ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนค่ะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องข้อ2วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและข้อ3ค่ะนักเรียนต้องเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่าช่วงก่อนเปิดเทอมนักเรียนคนใดที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบ้างนักเรียนคะมีใครบ้างเอ่ยมีหลายคนเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางช่วงก่อนเปิดเทอมนักเรียนคนไหนที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันบ้างคะแล้วนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเราจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของเรามีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เพราะร่างกายเราจะเริ่มเติบโตขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของร่างกายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะมีแต่มีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนคะการที่นักเรียนมีขนาดร่างกายที่ใหญ่ขึ้นมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นและมีน้ำหนักที่มากขึ้นนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดอะไรกับเรา
4: ฮอร์โมน
2: เกิดกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะร่างกายของเรากำลังจะเจริญเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าร่างกายของเราอาจจะมีในเรื่องของส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรานั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอะไรบ้างโดยในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

0: ่ะนักเรียนคะมีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะยกมือได้เลยมีไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางได้รับใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่าการประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของนักเรียนนั้นจะประเมินจากสิ่งใดนักเรียนสามารถรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยนะคะครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิด1นาทีค่ะนักเรียนคะลองศึกษาจากใบความรู้หรือลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มสิคะว่าในเรื่องของการที่เราจะประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของเราเราจะประเมินจากอะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเรามีพัฒนาการที่สมส่วนเป็นไปตามมาตรฐานไหมคิดว่าดูจากอะไรเอ่ยตรงนี้บวกหนึ่งแล้วนะแต่ละคำถามมีการบวกนะคะอย่าลืมดวงดาวของตัวเองโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: น้ำหนักและอายุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ส่วนสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะว่าในเรื่องของการประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของนักเรียนนั้นจะประเมินจากสิ่งใดอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะเราสามารถนะคะดูจากเรื่องของพัฒนาการของน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อายุนะคะเราจะมีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะในวันนี้ค่ะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้รับไปแล้วกับคำถามพิเศษในวันนี้ค่ะดวงดาวแห่งความสำเร็จคุณครูจะแจกให้สำหรับคำถามนี้ค่ะ2ดวงเลยค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ลักษณะทางกายค่ะแล้วก็ลักษณะทางสติปัญญาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
4: สภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะและอาหารที่บริโภค
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนกลุ่มอื่นอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทั้ง3ท่านค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะทีนี้นักเรียนคะเราจะมาดูสิคะว่าปัจจัยภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์ส่วนในหัวข้อปัจจัยภายนอกค่ะคือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายทีนี้เราลองมาดูกันสิคะว่าปัจจัยภายในคืออะไรคือปัจจัยที่มีอยู่แล้วอยู่ในไหนคะ
5: ในร่างกาย
0: ภายในร่างกายของมนุษย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนั่นก็คือวัยของใครคะของเราไม่เอ่ยนั่นก็คือวัยของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยภายในเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของที่เพื่อนได้บอกไปว่าพันธุกรรมมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะค่ะก็คือในเรื่องของลักษณะทางกายนะคะในเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คืออะไรบ้างคะ
6: ส
0: ั
6: ดส่วนของร
0: ่
6: างกายความสูง
7: น้ำหนัก
8: สีของ
7: ตา
0: ทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราจะมาลองสำรวจความพร้อมกันสิคะว่านักเรียนคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูอ่านได้ไหมคะว่าลักษณะทางกายนั้นคืออะไรได้ไหมเอ่ยถ้าได้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งโอเคค่ะนี่คือสัญลักษณ์ที่แทนว่านักเรียนต้นทางนะคะจะอ่านในเรื่องของลักษณะทางกายว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วครูจะให้สัญญาณนะคะ1 2อ่านค่ะลักษณะทางกายนั่นก็คือ
5: สัดส่วนร่างกายความสูงน้ำหนักสีของโลหะสีผิวเป็นต้น
0: กรุ๊ปเลือดและนี่ก็คือลักษณะทางกายหัวข้อที่1ค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของลักษณะทางสติปัญญานะคะเราก็จะมีมาเรียนรู้กันละตอนที่เราทำใบงานกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะปัจจัยภายในหัวข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์จิต

0: ทางอารมณ์และจิตใจของเราค่ะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าปัจจัยภายนอกนั่นก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทีนี้เราลองมาดูสิคะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: การปลูกปลูกเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว
0: ใช่ค่ะนักเรียนคะปัจจัยภายนอกที่มีผลในเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจและพัฒนาการต่างๆของร่างกายเรานะคะนั่นก็คือในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่2ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะนักเรียนคะเราจะสังเกตว่า2ภาพนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมเหมือนหรือต่างกันคะ
1: ต
0: ่างกันเพราะฉะนั้นค่ะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันก็จะมีผลต่อสภาพร่างกายจิตใจและการเจริญเติบโตของเราเช่นกันค่ะต่อมาหัวข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของอะไรเอออาหารที่บริโภคนักเรียนคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมคะว่าจากรูปภาพอาหารด้านนี้กับรูปนี้ถ้าเป็นตัวเราเราจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนที่จะทำให้ปัจจัยภายนอกของเราส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมส่วนนักเรียนคิดว่าจะเลือกภาพนี้ภาพนี้ดีเอ่ยซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายดีคะแล้วนักเรียนปลายทางราคานักเรียนคิดว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและสมส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนต้นทางบอกว่าจะเป็นลักษณะการเลือกรูปภาพที่การรับประทานอาหารที่เป็นยังไงคะครบ
1: ห้า
0: หมู่ใช่ไหมคะการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นดังรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่าทานได้ไม่เอ่ยได้ไหม
2: ได
0: ้แต่เราควรที่จะควบคุมปริมาณและไม่ทานทุกวันในบางโอกาสได้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยค่ะการเล่นกีฬาการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะเจริญเติบโตสมวัยต่อมาค่ะในหัวข้อเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนักเรียนจะทำอย่างไรมีใครพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะถ้ามีนักเรียนสามารถยกมือได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ควรไปพบแพทย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในหัวข้อว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าถ้าเราเจ็บป่วยร่างกายของเราอาจจะเกิดในเรื่องของการหยุดการเจริญเติบโตอาจจะมีในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่สมวัยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจ็บป่วยในเรื่องของการอยากที่จะรับประทานอาหารของเราก็จะเป็นไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเป็นไงคะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไม่เอ่ยว่าถ้าเราเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเราจะทำอย่างไรเราจะติดต่อใครมีเบอร์โทรหรือถ้าสมมติว่าเรากลับจากโรงเรียนกำลังเดินทางกลับบ้านพบเจอการประสบอุบัติเหตุถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลย
2: รักษาอาการเบื้องต้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ได้ให้โทรหาทีม

0: แพทย์ค่ะหรือว่าทีมกู้ภัยค่ะ
1: มีตัวอย่างเบอร์โทรไหมคะ
0: โทรหา1669ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะจากสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบเจออุบัติเหตุระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เราก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยวิธีการโทรค่ะที่เบอร
2: ์
1: 1669แต่เราไม่ควรที่จะโทรเล่นนะคะโทรในกรณีที่มีอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของเราค่ะกับใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของฉันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะใบงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนทุกๆคนทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกรอกข้อมูลค่ะให้นักเรียนให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงเมื่อใส่ข้อมูลของตนเองตามความจริงลงไปแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้เราเรียนกันไปอยู่ด้วยกันกี่หัวข้อเอ่ย2หัวข้อนั่นก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนักเรียนจะต้องให้ข้อมูลกับครูว่าปัจจัยภายในในเรื่องของพันธุกรรมนะคะพื้นฐานทางจิตใจอารมณ์นะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกนั่นก็คือครอบครัวสังคมอาหารการออกกำลังกายและอุบัติเหตุนะคะมันมีในเรื่องของข้อดีข้อจำกัดแนวทางที่นักเรียนจะพัฒนาตนเองให้มีการเจริญเติบโตที่สมวัยอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะนักเรียนสามารถทำใบงานนี้ลงไปได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมนักเรียนคิดว่าข้อดีของเราในหัวข้อนี้คืออะไรแล้วข้อจำกัดของเราล่ะคะที่เราไม่สามารถจะทำได้มีอะไรถ้าเรามีข้อจำกัดมีข้อดีแล้วเรามีการวางแผนที่จะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบงานและให้นักเรียนต้นทางทำกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของชั้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนที่จะนำเสนอนะคะใครอยากจะนำเสนอบ้างไหมคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ปัจจัยภายในครับพันธุกรรมทางกายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมครับข้อดีของตนเองมีส่วนสูงที่มาตรฐานครับข้อจำกัดของตนเองแม่เป็นคนตัวเล็กครับอาจจะทำให้ตัวเล็กครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายบ่อยๆครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับมีพันธุกรรมที่ดีครับพันธุกรรมสติปัญญาครับเหมาะสมครับมีความคิดที่ดีใช้ได้ครับข้อจำกัดไม่ชอบอ่านหนังสือครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยตั้งใจเรียนฝึกสมาธิบ่อยๆครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนมีสติปัญญาที่ดีครับพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจเหมาะสมครับเป็นคนขี้เล่นชอบแบ่งปันกล้าแสดงออกครับขี้โมโหไม่ค่อยมีสมาธิแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรตั้งสติไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับฝึกสมาธิบ่อยๆครับปัจจัยภายนอกครอบครัวครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมครับข้อดีของตนเองดูแลเอาใจใส่ครับข้อจำกัดของตนเองไม่มีครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนมีครอบครัวที่ดีปกติครับสังคมนะครับเหมาะสมครับข้อดีของตนเองมีเพื่อนที่ดีมีญาติที่ดีครับข้อจำกัดของตนเองไม่มีครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับมีสังคมที่ดีครับอาหารครับเหมาะสมครับข้อดีของตนเองกินอาหารที่มีประโยชน์ครับข้อจำกัดของตนเองไม่ชอบกินผักบางชนิดครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรกินผักทุกอย่างครับข้อคิดจากเพื่อนมีการกินที่ดีครับออกกำลังกายเหมาะสมครับข้อดีของตนเองออกกำลังกายทุกวันและมีความแข็งแรงครับข้อจำกัดของตนเองยังไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงมากครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยออกกำลังกายบ่อยๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับข้อคิดจากเพื่อนมีร่างกายแข็งแรง อุบัติเหตุเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับข้อดีของตนเองป้องกันตัวเองได้ดีครับข้อจำกัดของตนเองเคยเกิดอุบัติเหตุครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรระมัดระวังมากขึ้นไม่ประมาทครับข้อคิดจากเพื่อนมีอุบัติเหตุไม่ค่อยบ่อย

0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะข้อมูลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่นักเรียนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ปัจจัยภายในนะคะพันธุกรรมค่ะเหมาะสมค่ะข้อดีค่ะจมูกที่โด่งค่ะข้อจำกัดของตนเองค่ะทางสายตาค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยค่ะลดการดูมือถือค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนค่ะตัดแว่นสายตาค่ะพันธุกรรมค่ะเหมาะสมมีการเรียนที่ดีพอสมควรค่ะข้อจำกัดความจำสั้นค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยค่ะฝึกระบบประสาทค่ะข้อคิดจากเพื่อนค่ะฝึกการจำบ่อยๆค่ะพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะเหมาะสมค่ะข้อดีค่ะอารมณ์ดีค่ะข้อจำกัดเป็นคนโมโหง่ายแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยฝึกให้โมโหน้อยลงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนทำจิตใจให้สงบค่ะปัจจัยภายนอกครอบครัวเหมาะสมค่ะข้อดีทุกคนรักใคร่กันค่ะข้อจำกัดไม่มีแนวทางการพัฒนาตนเองไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะปัจจัยภายนอกนะคะสังคมค่ะเหมาะสมทุกคนใจดีกับเราค่ะข้อจำกัดเข้าสังคมไม่เก่งค่ะแนวทางค่ะฝึกการเข้าสังคมมากขึ้นค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนฝึกคุยกับสังคมให้มากขึ้นค่ะอาหารไม่เหมาะสมค่ะข้อดีทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าข้อจำกัดทานอาหารเยอะค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองลดการทานอาหารให้น้อยลงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนทานให้พอควรค่ะออกกำลังกายเหมาะสมค่ะข้อดีออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อจำกัดออกได้ด้วยเวลาที่สั้นๆค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยออกกำลังกายให้เยอะขึ้นค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนออกกำลังกายให้เยอะขึ้นค่ะอุบัติเหตุเหมาะสมค่ะข้อดีไม่อุบัติเหตุไม่ค่อยเกิดค่ะข้อจำกัดไม่มีค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่นำข้อมูลของตนเองนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตของชั้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองค่ะว่าเราควรที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องใดและสามารถที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้ค่ะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนคนต่อมาเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: พันธุกรรมทางกายเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองมีผมสีดำมีดวงตาสดใสข้อจำกัดนั่งหลังค่อมค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยนั่งให้หลังตรงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนช่วยตักเตือนเวลานั่งหลังค่อมค่ะพันธุกรรมสติปัญญาเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองเรียนรู้ไวจดจำได้ดีข้อจำกัดของตนเองไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยบังคับให้ตัวเองอ่านหนังสือค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนนะคะแนะนำให้อ่านหนังสือที่ชอบค่ะพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจไม่เหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองโกรธง่ายหายเร็วข้อจำกัดของตนเองควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนใจเย็นและรับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นค่ะครอบครัวเหมาะสมค่ะพูดจาไพเราะข้อจำกัดของตัวเองไม่มีค่ะแนวการพัฒนาไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะสังคมเหมาะสมค่ะข้อดีของตัวเองพูดเยอะข้อจำกัดของตนเองเข้าสังคมไม่เก่งค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยเข้าสังคมให้ดีขึ้นค่ะแนวข้อคิดจากเพื่อนไม่มีค่ะอาหารเหมาะสมค่ะกินอาหารครบ5ข้อดีของตนเองกินอาหารครบ5หมู่ข้อจำกัดของตนเองไม่มีค่ะแนวการพัฒนาของตนเองให้สมวัยกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อน

0: ไม่มีค่ะออกกำลังกายเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองเต้นเก่งค่ะข้อจำกัดของตนเองป่วยง่ายค่ะแนวการพัฒนาของตนเองให้สมวัยออกกำลังกายบ่อยๆค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะอุบัติเหตุไม่เหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองระวังตัวได้ดีข้อจำกัดของตนเองสายตาไม่ดีค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยใส่แว่นเมื่อออกไปข้างนอกค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องของภาวะการเจริญเติบโตของตนเองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนักเรียนคะเมื่อเราเรียนรู้ว่าเรามีในเรื่องของปัจจัยการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถที่พัฒนาตนเองให้เจริญโตสมวัยได้ค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายนั้นจะเป็นไปตามปกติและสมวัยหรือมีการเจริญเติบโตที่เร็วหรือช้าก็ล้วนแต่จะมีผลมาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะสังเกตและสำรวจตนเองค่ะว่าในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มันมีผลต่อเรานะคะและจะทำให้เราค่ะสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เรามีภาวะการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่สมวัยได้ค่ะและก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีการบ้านค่ะอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกิจกรรมกับคุณครูค่ะชื่อก็คือในเรื่องของกิจกรรมสีไหนดีค่ะโดยคุณครูอยากจะให้นักเรียนค่ะสำรวจรูปร่างของตนเองโดยวิธีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและเปรียบเทียบกับอายุของเราค่ะแล้วให้นักเรียนลองคาดคะเนค่ะว่านักเรียนมีส่วนสูงน้ำหนักและอายุเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่แล้วลองหยิบกระดาษสีที่คุณครูกำหนดให้ค่ะลองทำนายพยากรณ์ตัวเองดูสิคะว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ถ้าเรามีในเรื่องของเกณฑ์นะคะมาตรฐานการเจริญเติบโตที่สูงกว่าเกณฑ์เราจะหยิบสีอะไรเอ่ยสีแดงถ้าเป็นตามเกณฑ์เราจะเลือกเป็นสีเขียวแล้วถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ล่ะคะสีเหลืองแล้วเราจะทำอะไรเมื่อเราได้น้ำหนักส่วนสูงแล้วเราสามารถคาดคะเนตัวเองได้แล้วว่ามีส่วนสูงกับน้ำหนักและอายุเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่เราก็หยิบกระดาษสีแล้วลองมาใส่ดูค่ะพร้อมกับใส่ชื่อนามสกุลเลขที่อายุส่วนสูงน้ำหนักแล้วเราจะมาเจอกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้ว่าอย่าลืมค่ะนำการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้มาในสัปดาห์หน้าและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าค่ะคุณครูก็จะมีในเรื่องของสื่อนะคะการเรียนรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยและให้นักเรียนทำใบงานค่ะเรื่องการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของชั้นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญก็ระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาของท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ค่ะก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็สองโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้งสองโรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นนะ
0: คะแล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะนี่อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหาร
0: ค่ะอย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี้
1: อ๋อค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะค่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย
1: ่
0: าง
1: งี้ใช่ค่ะ
0: เป็นคนละโรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์อันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ค่ะ
0: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
1: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหาร โทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
1: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกทีถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้อง

0: ก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค
1: ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากหรือแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษา

0: ด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะอย่างนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิด
1: ค่ะอันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ละค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะ

0: หลีกเลี่ยงข้อผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้น้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะ

ที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอลีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอลีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอลีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปูโอเค so ทาง Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3

0: by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house Civil War prisoners. Clue number two, this place first opened in 1861. Originally, 26 famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: อาคาทัส
0: Your answer ถูกต้อง Later it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the US
2: เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมารวมตรงนี้
0: เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เ
2: ป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด
0: it was a super max prison
2: เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุด
0: เป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพน
2: โรเบิร์ตสตราวด์
0: George Kelly, James Bulger, รวมถึง Alvin Caprice. และข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site.
2: เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น
0: และข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series. เมื่อตอนนี้200ต่อ100ภาคเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊ก3ย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast from the Central Region and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่านะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England before his death he left the following note 76-20-44 79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
1: Austin.
0: Austin. Your answer is...ครับสาธิตปช. Your answer, if you have one, is
1: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
1: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
1: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
1: แล้ว44คือ
4: ล
1: ูบิเดียมก็รวมกันเป็นออส

0: คารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
1: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
2: เป็นภาษาละติน
1: เป็นรากละติน
0: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
1: ไทเทเนียมและสุดท้าย
0: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
1: เมื่อ
0: เป็นออสติน
1: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
0: ฆาตกร
1: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
0: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
1: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมอชอ That's right boys and girls next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
3: โคลาสู่สู่เด้อสกลราชแซ่บหลาย
1: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
4: We're watching you
1: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
5: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirinton Dam.
6: The construction of Sirinton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatts of electricity per hour.
7: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
8: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
6: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
8: However, to have the hydropower plant, it required the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
7: The Sirinton Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rye of farmland year-round.
1: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirinton Dam? Is it A. It can supply more electricity to the whole of Thailand. B.It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D. It can substitute all the other types of electrical energy in the system. C. อิ้วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C. อุ้ยอยู่ศิริราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เตรียมดูศึกษาตอบว่า
4: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
1: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where

0: The following are the characteristics of which movie? Clue number one, the main characters are voiced by Gael Garcia Bernal, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, and Rene Victor. Clue number two, the design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number three, it is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
1: Mexico Yes
0: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice byanimation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation เม็กซิโกต่อไปใช่ไหม it is a 2017 animated feature by Disney Pixar เอาละสิ Pixar มาแล้ว directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson the two worked together in 2010 on the Oscar winning animation Toy Story 3The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือ The movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ้าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Jakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาฆะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่า โรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้องโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆ สกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
3: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2 สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นบวกแก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันออกไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึง

0: ายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
1: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
1: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
2: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
3: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
4: เป็นครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
5: Hello my name is Bai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: What can you please introduce yourself to our children?
6: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
7: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
8: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
9: My name is Yuji.
10: Yuji.
9: I'm from Nagoya.
10: Nagoya.
9: Nice to meet you.
10: Nice to meet you.
7: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
11: My name is Shogo.
10: Shogo.
11: Hi.
12: Shogo.
11: Aomori.
12: Aomori
7: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
10: พร้อม
0: Are you ready
10: Yeah
0: Let's
13: Go! ออกทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊ด
14: I have heard that in Japan has very fast train.
15: Fast train and
14: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย
15: ชิงคังเซ็น yes
14: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
13: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
14: อย่านะคะทุกคนเราต้องไปผ่าน
13: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
14: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
13: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
14: The Market Hunting
0: ตามล่าของในตลาดสด
13: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Huntingไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
16: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับ

0: พร้อมแล้วเชิญ
1: It seems to be the ball and have a red color. When you taste it, it will be bad smell. Okay, bad smell.
2: Bad smell. Red ball, red color.
1: Red color, like a ball, small. No. It's some kind of herb. Herb.
0: Small
1: ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit. Okay, a late. It have a root.
0: หมดเวลา Go! Let's go! Go! This way to the market.
1: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นด้วยกันในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
3: ๆ
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
3: เอ๊ะどうしよう これでいいやもう
4: Yeah ชุบมา
3: can I buy this
5: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
3: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
3: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
2: Fish.
3: Yeah.
2: Fish.
3: And
2: 10.
3: And not.
2: 9.
3: Not large.
2: 8.
3: Small.
2: 7. 6.
3: Yeah. And Thai. And they love to.
2: 4.
3: And they love to.
2: 3.
3: Sell on the
2: 2,
3: box.
2: 2. 1.
3: Yes. เนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี้ What do we call this
6: So fish
0: fish
6: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
3: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
0: โจ้ใช่โอเค
6: และ
0: หนึ่งนาทีครับ
6: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
7: ตั้งแต่เกมแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
8: โอเค it's a fish and
6: Fish.
7: And we love to eat with som tam.
6: Som tam.
7: Som tam eat with som tam.
2: You know som tam.
7: Fish that eat with som tam. And it's very smelly. Smelly.
6: That smell.
7: And taste not good.
6: Taste not good?
2: Hey, Thai people love it.
7: But Thai people love to eat

0: You know what it is?
1: Fish, sometimes.
0: Smell that?
1: Smell, yeah.
0: Ready? Set, go! เชิญครับมาแล้วครับ
2: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบก็ตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
1: fish ส้มตำปลาปลา
3: ห้างแล้ว
1: ส้มตำ fish ปลา
0: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
4: ส้มตำปลา
1: ทูเช้าส้มตำปลา
4: ส้มตำปลา
1: ปลาปลา
5: แวะ
1: ปลาปลา
4: อ
1: ย่าปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
2: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
1: ปลา
2: หนูว่าเขารู้แต่เขาหาไม่เจอเฮ้ย
0: เกมโดนด
2: ิ้นไงโอ้ยใช่จมูกเลย
1: ปลาปลาปลา
6: ปลาปลาอะไร
1: วันปลาอย่า
6: วัน
1: ว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: ของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
1: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybeIt's fly in the pot.
4: Okay, what is made from?
3: It's made from flavor, you know? Flavor.
4: Flour?
3: Not flour, flavor. Flour.
0: อะไรนะ
5: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: Sip
3: from
1: you ครับ
3: The ingredient of bread you like that? Maybe it's made from that. It's chip like a snack. It has a sour, right?
4: Sour.
3: Not sour.
1: One. หมดเวลา What do you think?
4: 2 minutes. I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
1: Okay. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
0: ไปต่อ
1: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสามนาท
3: ีพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเชิญก
5: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไม่จังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจน

0: แล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: สนุกI don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle. Okay, I think I'll just take this.
2: และคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบโจบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
3: Okay, everybody, here is the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's pick it up.
4: Oh,
3: go there.
4: Riba.
5: Riba.
4: How are you? How are you?
5: Hi.
4: Riba, Riba.Oh, yeah. Amazing!
6: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
4: Oh, Meklong!
6: Meklong River.
4: River Meklong.
6: River Meklong.
4: Okay.
6: Maybe you can see a fly in at night.
5: Really?
7: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes,We have to make a special meal together.
5: Good!
7: Special meal. Okay, let's go.
5: Yeah.
4: Okay.
2: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
8: ใช่ค่ะ
2: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
5: ์
2: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
8: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
2: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
8: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวข้าวสุกคือไรซ์นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่าไรซ์นั่นเองค่ะ
2: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
8: ชิน
2: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
9: ใช่ครับ
2: นี่คือ
10: hungry and
5: hungry
2: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
8: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสะเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ๊ยอิสะเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
11: ค่ะ
8: ไม่เป็นไรถ้าสมมุติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
11: ค่ะ
8: หนูพูดว่า the old อุ๊ย old o ค่ะเนี้ย o เป็นในลูกตัว o เป็น
11: สระ
8: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
11: a e i o u
8: a e i o u a e i o u นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
11: d
8: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the o ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยักษ์ค่ะยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็น the university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
3: the
8: university ค่ะ
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
10: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
11: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
12: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
13: ๆ In COVID-19 or in the pandemic situation the automation and robotics can decrease the risk of the healthcare service guide

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าพีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นตอเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้อนแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odorซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็นRUMOR คือข่าวลือนะครับและช่างคือก็เป็น RUMOUR นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น OR อังกฤษเป็น OUR อันต่อไปครับก็คือ ER กับ RE ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น ER ครับแต่ช่างคือจะเป็น RE โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ช่างคือก็จะเป็น center แบบRE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize แปลการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า MOM mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น MUM ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G R E Y

gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น gray ก็เป็น gray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gray shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axe ก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนฮูกชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti-bacteria ชาวอเมริกาก็เป็น anti-bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระมากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดยังไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับ

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยแล้วนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดหรือไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับ เด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางไว้ทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษ trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกันก็จะเรียกว่า the hood แต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกันส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะฮะเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนี่นะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floor ขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วน apartment ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับ flat ก็คือชาวอังกฤษ apartment ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่า flat ก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะ apartment ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็น mansion ฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบาย mansionเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish bin
ส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่มั้ยฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์ป๊อปที่อเมริกาโซเดอร์ป๊อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับso ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Oh, siang narak, yindi ti, dai ru chak.
0: Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: So I'm 9 years old, talk my hand.
1: Yes.
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5.
0: Oh, 5 years old. Are you 5 years old? Now, Lisa, Nong Mona, ที่แก้มมีอะไรครับ?
1: Bangmon ค่ะ.
0: Ah, Bangmon. นี่แหละ อยากรู้ Bangmon มันคืออะไร? เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. คำว่า Bang, พูดว่า Powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับโอ้ยเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์แกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy

0: อนะคะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
6: hello
1: hi
6: hi
1: hey
6: hey
1: good morning
6: good morning
1: good afternoon
6: good afternoon
1: good evening
6: good evening
1: good night
6: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหน
1: ื่อ
0: ย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
6: where are you from
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
6: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
6: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
6: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
6: I'm Thai
1: แต่ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
7: แม็กครับ
1: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
7: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่าI'm from Thailand. But I have Mon descent.
6: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์เกรกไปทำอะไรดีครับ
8: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสีย
8: ดายเดี๋ยวผมจะพาทิเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
8: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
8: ถึงแล้วครับทิเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
8: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
8: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
8: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
6: Bamboo
1: แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
8: ยันคร
1: ับ มีความเชื้อหรือเปล่าม
8: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
6: protect the house
1: ถูกต้องครับ
8: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
9: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
8: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
8: ค
1: ่
8: ะ
1: โอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
8: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
8: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
6: cool
1: หนาว cold
6: cold
1: ร้อน hot
6: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
9: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
6: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะเรียกได้กลิ่นหอมๆนั่นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมๆแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
6: หวานๆมันๆครับ

0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
2: เต็ม10ครับ
3: ว้าว
0: คุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
4: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่ยากพูดว่า coconut milk
1: Coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
4: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
4: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ดีใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอน Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
5: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอนค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
6: ผมก็เดินในขบวนมอนครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
6: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
1: see you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this way เรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเทที่จะเกรงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่มาแล้วเฮ
1: ้มือ ละ
0: อะไรนะครับ
1: มันเงยระอาม
0: ันเงยระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
5: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกรก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
4: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
7: ขนมฮาลาวาค
0: ่ะฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
1: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
7: ก็2สีค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
1: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
7: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
4: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
7: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
7: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
5: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
4: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
4: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
4: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
1: ิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
7: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
7: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
8: อร่อยครับยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
4: ครับค
0: ่
4: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
1: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
7: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
1: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
1: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังกี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังกี้แปลว่า
7: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอือแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
7: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
7: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก็
7: น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า

0: water
1: อ้าเก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
0: ได
1: ้แต่แต่งตัวแบบนี
2: ้ไป
0: เดินด้านหลัง
1: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
0: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
3: ถ้าคนเยอะก็จะบูชาให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
1: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
0: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
3: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
1: โดนัทมอญคืออะไรครับ
3: อยู่ทางนั้นครับทีเชอร์
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
0: ทำจากแป้งครับ
1: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
4: flower
1: เอ๊ะทีเชอร์เกรดครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์เกรดไม่เคยกินมาก่อน
0: อร่อยคร
1: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
0: รับรอง
1: งั้นขายยังไงครับ
3: ชิ้นละ10บาทค่ะ
1: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
3: น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
4: sugar
1: มาแล้วมาแล้ว
3: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: thank you
0: ต้องพูดเลย
1: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
4: crunchy
1: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
4: soft
3: Delicious.
1: Delicious.
4: Yummy.
1: Yeah, yummy. Delicious. Yummy. Why you mean? Yummy. จุกแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
3: เชียร์คอร
1: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลก บรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: สบายมากเลย
1: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
3: หนาว
1: เป็นทางหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอเอออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
4: where are you from
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
4: I am a guide.
1: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
4: Would you
1: like
4: like
1: a guide?
4: A guide.
1: Would you like a guide?
4: Would you like a guide?
1: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
3: มึงเงยละ
1: มึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
3: เช
1: ีย
3: ร
1: ์
3: คอ
1: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
3: ตังกุลาอาว
1: ทีเจอร์ต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีเจอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
5: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
1: And don't forget next week what story will we encounter? Who knows? You gotta check it out and we'll see you again soon. So long from Ratpuri, from the Mon homeland. So long, everyone. Tangkurao. แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
0: อาบแล้วครับ
1: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
5: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

วัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยไมค์ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแมคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม้อายุประมาณ25ร่างแมพังมากพังในขณะที่ว่าแมเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมนอนไม่ได้แมจะนอนตีสามทุกคืนแมจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม่ทำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม่จะเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่เดาเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย binge eating ไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่ซิกแบบมีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคหัวไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แม่ทำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ังนั้นเนี่ยแมนก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมนเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมนรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากิน
0: แล้วมันเลยเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: มาทิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
1: ะ
0: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
2: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
0: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตน่ะมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณครูเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนส์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่า

0: านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมทค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมททำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมระวังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูล

0: ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติด

0: แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: เหี้ย
1: โอ้
2: ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อนะ
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ได้เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก
3: ็
0: เลยเอามาเก็บ put it back okay. you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to view your shoulder
1: okay
0: your back
1: alright
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
1: what whoa. What do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
1: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and the ring and the chicken breast and the ring and the ring and the ring and big and big and big
1: chicken breast
0: อกไก
1: ่อกไก่
0: ถูกต้อง
3: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
3: ว้า
0: ทำไมอ่ะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles chest muscle
0: I want to be your chest muscle
1: okay. yeah understand
0: good
1: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่นแน
1: ่ Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี้
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้ว We're talking centuries ago พี่เต้แบบร้อยปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lin is the provincial tree of Uttaradith?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradith
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้ด้วยเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: ของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10 เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงวันนี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต
0: ้ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: ใช่แต่ว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Eat นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า Let L-E-T กับคำว่าLet's apostrophe S เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เน็ตจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เน็ตใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
4: Vocab King
3: ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
5: Welcome to Good Morning
6: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category.

0: aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
0: Category number 2 office.
1: สำนักงานค่ะ
0: And the last category occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
2: aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
3: occupation ค่ะ
1: occupation น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้อง

0: ตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
2: Sen, welcome to Aquatic Animals. Your first word is mackerel.
3: M-A-C-K-E-R-E-L.
2: Correct! You got it! Mackerel.
1: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
2: All right, your category is occupation. The first word, investor.
3: I-N-V-E-S-T-E-R.
2: Investor.
3: I-N-V-A-S-T-E-R
2: Investor
3: I-N-V-A-S-T-E-R
2: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
2: ยังone letter Investor I-N-V-E-S-T
3: O-R
2: There it is
0: อ้าวคำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
2: Your next word is Sturgeon
3: Sturgeon
2: Sturgeon
3: Sturgeon
2: Sturgeon
3: Sturgeon
2: Got it! There it is!
0: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำน
2: ี
1: ้โอเคสู้ๆนะ
2: Your next word is astronaut
3: Astronaut.
2: Correct. You got it.
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut?
3: นักบินอวกาศค
1: ่
3: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
2: All right, Sen. Your next word for aquatic animals is archer fish.
3: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
2: Correct. Archer fish. Good guess.
1: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
2: Your word is accountant
3: A C C O U N T A N T
2: Correct excellent Then your next word is urchin
3: U R C H I N
2: CorrectUrchin, well done.
1: คืออะไรคะ
3: เม่น
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
2: All right, your next word is messenger.
3: M A S E N G E R.
2: Messenger.
3: M A S E N G E R.
2: Messenger.
3: M A S I N.
2: Oh, I'm sorry.
1: หมดเวลา
2: Close again.Yo, messenger, M E S S E N G E R.
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
2: Give them both a big hand.
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
4: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
5: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
4: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
5: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่า suffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นมีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
4: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
5: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
4: เติม เข้าไป

0: visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
0: เติม er เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
0: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix er กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meant พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม er เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
0: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
3: 790บาทครับ
2: โอเคอุ๊ยลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
4: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
2: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
2: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์
4: โหได้ด้วยเหรอ
2: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เค้ามีอันนี้ไง
4: น
2: ี่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
2: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันโอเคได้แล้ว
4: เย้ได้แล้วเ
2: ย้โอ้เร็วจังเอาใส่ถุงด้วย
4: ใส่ถุงครับ
3: เรียบร้อยครับ
2: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว
1: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
0: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
0: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
1: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
1: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrowเห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
0: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
1: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
1: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ sit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
0: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
5: English Level Up
1: สำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ในซับไตเติลมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษที่มันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบห
รื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

5แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีพผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องแอมค่ะ
0: เย่เรามาเจอกันอีกวันแล้วเป็นวันที่19แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนาะเป็นการฝึกกันกลางลำตัววันนี้เรากลับมาที่การฝึกช่วงล่างของร่างกายกันต่อนะคะแต่วันนี้จะเน้นที่การฝึกช่วงสะโพกของเรานะคะให้สะโพกของเราแข็งแรงนะคะเพราะว่าสะโพกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆเลยเพราะเวลาที่เราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดเดินในที่ธรรมดาหรือวิ่งหรือแม้แต่การออกกำลังกายในกีฬาต่างๆเรามีการใช้สะโพกในการส่งแรงค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสะโพกของเราแข็งแรงการส่งแรงของเรามันก็จะเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะคะเราจะวิ่งได้ดีขึ้นเราจะเดินได้ทนขึ้นอึดขึ้นและอีกอย่างถ้าสะโพกของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะได้ไม่ปวดหลังด้วยนะคะเพราะว่าสะโพกของเราก็จะมาช่วยรับแรงต่างๆเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมานั่งสมาธิกันก่อนค่ะทุกคนมานั่งสบายๆนะคะยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวเข่าแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งกลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองเราได้ละทิ้งความวุ่นวายจากภายนอกสักครู่แล้วกลับมาอยู่กับตัวเราค่ะกลับมาสังเกตลมหายใจลมหายใจเข้าให้ลึกลมหายใจออกให้ยาวให้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายและลมหายใจของตัวเองตลอดการฝึกในวันนี้นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นได้พลิกตาเล็กน้อยปรับแสงในดวงตานิดนึงเรามาวอร์มอัพร่างกายกันหน่อยนะคะเราเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะกว้างๆสัก3รอบผ่อนคลายช่วงคอของเราเบาๆ2 3ครบ3รอบแล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบ1 2สามโอเคค่ะนำศีรษะของเรากลับมาตรงกลางนะคะมาที่ช่วงหัวไหล่กันบ้างเอามือแตะที่หัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆ1ขอ10ครั้งค่ะ2 3 4 5 6 7 8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ครั้งค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะอ่ะมือซ้ายวางที่พื้นไว้หายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งลำตัว

ของเราไปทางซ้ายพยายามให้สะโพกขวาของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้นะคะและเหยียดแขนขวาไปไกลหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวางมือกลับมาหายใจเข้าทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาเตรียมยืดเปิดอกขึ้นหาเพดานไว้ค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้หายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าไต่มือไปด้านหน้าไกลๆแล้วก้มศีรษะลงยืดสะโพกของเรานิดนึงนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาวอร์มข้อสะโพกกันบ้างชันขาไว้ขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะมือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะกลับมาแล้วไปเจอกันในท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดหนึ่งคลายช่วงหลังของเรากันหน่อยนะกางฝ่ามือกว้างๆให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีแล้วหายใจเข้าเลยแอนหลังขึ้นค่ะเปิดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะผลักสะบักขึ้นไปหาเพดานก้มศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนแมวโกรธเลยขออีก2ครั้งแล้วก็หายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือขึ้นไปลึกๆสูงๆเลยค้างไว้อีก5 4ก้มศีรษะไว้ตามองสะดือ3 2 1โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้แพรขอท่าวอร์มข้อสะโพกอีกอันเดียวเราจะใช้หัวเข่าวาดเป็นวงกลมออกไปด้านนอกก่อน5รอบ3 4แล้ววาดกลับด้านอีก5รอบค่ะ1 2 3ตัวอยู่นิ่งๆไว้นะ4 5โอเคสลับข้างค่ะหมุนออกเป็นวงกลมเหมือนเอาหัวเข่าวาดรูปวงกลม2 3 4 5แล้วหมุนกลับด้านอีก5รอบ2 3 4โอเคค่ะเราพร้อมที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันแล้วอ่ะท่าแรกของวันนี้นะคะเป็นท่า Glute Bridge March นะคะอ่ะเดี๋ยวแพททำให้ดูก่อนนะอาทิตย์ก่อนนะคะเรามีการให้ทำท่า Glute Bridge คือการยกสะโพกขึ้นแบบนี้แล้วเกรงค้างเอาไว้ถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะทำเป็น Marching นะคะเราจะวางมือไว้อยู่ที่เดิมเลยเราจะกระเถิบเท้าเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะคะช่วงเท้าของเราจะห่างเท่าช่วงสะโพกนะเราจะไม่กางขากว้างเกินไปนะคะแล้วทีนี้เราจะค่อยๆลอยเท้าทีละข้างขึ้นมาเหมือนเราย่ำเท้าอยู่กับที่แต่พยายามเกรงลำตัวไว้อย่าให้สะโพกมันดอบแบบนี้ไม่เอาพยายามกดเท้าที่พื้นให้แน่นๆ นะคะแล้วออกแรงใช้สะโพกของเราเนี่ยคอนโทรลตัวให้นิ่งๆไว้มาแพขอ12ทีมาเดี๋ยวขอดูท่าน้องแอมนิดนึงนะคะมือวางไว้ข้างลำตัวนะมาค่ะยกสะโพกขึ้นแล้วค่อยๆยกเท้าขึ้นทีละข้างดีค่ะ1 2ดีมากค่ะเกรงท้องไว้3หายใจไว้นะ4ดีค่ะออกแรงถีบที่ส้นเท้าแล้วเกรงสะโพกไว้5ดีมากค่ะ6ให้ลำตัวเกรงท้องไว้ตลอดนะ7 8 9 10ขออีก2ครั้ง11อีกที

0: เดียว12โอเคเยี่ยมมากเลยค่อยๆลดสะโพกลงได้ท่าต่อไปนะคะเราจะทำท่าดองกี้คิกกันเราจะอยู่ในท่าออลโฟร์นะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกแล้วจะงอเข่าเหมือนเดิมเลย90องศาแล้วถีบส้นเท้าขึ้นไปหาเพดานนะคะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวนะเราจะไม่พอยเท้าขึ้นแบบนี้นะคะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาเพราะว่าเราจะได้ใช้งานของกล้ามเนื้อสะโพกของเรามากขึ้นแล้วงอเข่ากลับมาแล้วถีบกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะขอข้างละ10ทีพอป่ะปึ๊บ3 4เกรงท้องไว้ค่ะ5ตัวนิ่งๆไว้6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคแล้วเราสลับข้างเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวก่อนนะแล้วถีบเท้าขึ้นขัน1ค่อยๆกลับมาแล้วถีบขึ้นใหม่2พยายามอย่าใช้แรงเหวี่ยงนะคะใช้การเกร็งขึ้นไปนะ3 4ให้ตัวนิ่งๆไว้5 6 feeling จะอยู่ที่สะโพกของเรานะคะ7 8 9อีกทีเดียว10โอเคท่าที่2ผ่านไปท่าที่3นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น elbow plank นะคะคือ plank ด้วยข้อศอกเราจะวางข้อศอกของเราให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะคะกำมือไว้มือชี้ตรงไปด้านหน้าแล้วอยู่ในท่า plank แล้วเราจะทำ lateral tap คือเอาเท้ากลางออกไปแตะด้านข้างแล้วกลับมาแล้วสลับข้างขอ12ครั้งมาแตะด้านข้างแล้วกลับมา1 2 3กดศอกแน่นๆไว้นะ45 6 7 8 9 10 11อีกทีเดียว12โอเคเยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งนะคะท้ายสุดท้ายเป็นท่าแคลมเชลได้ฝึกสะโพกด้านข้างของเรานะคะท่านี้นะคะเราจะนอนราบด้านข้างนะคะเหยียดแขนที่อยู่ข้างใต้ไว้ตอนนี้แพจะนอนฝั่งขวาอยู่ข้างล่างก่อนเนาะแล้วหัวของเราเนี่ยนะคะหนุนท่อนแขนได้เลยแล้วเราพับหัวเข่าพับเท้าด้านหลังเข้ามาครึ่งทางนะคะหลังจากนั้นเอามือจับสะโพกไว้นะคะแล้วค่อยๆกางขาที่อยู่ด้านบนขึ้นโดยไม่ให้สะโพกของเราบิดตามขึ้นไปนะสะโพกจะอยู่ที่เดิมเลยเอามือจับไว้เพื่อคอยเช็คเขานะคะแล้วก็ค่อยๆกางขาออกพอข้างละ10ทีมา3 4เกรงท้องไว้ด้วยนะ5 6จะรู้สึกเมื่อยๆสะโพกด้านข้าง7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคแล้วเราสลับข้างกันสลับข้างกันนะคะท่านี้สบายๆนอนทำหน้าทีวีได้นะอ่ะเอาแขนศีรษะหมุนท่อนแขนเราไว้นะคะแล้วงอเข่านะคะพับเท้าเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นหัวเข่าของเราจะล้ำตัวเรามานิดหนึ่งนะคะแล้วเกรงท้องไว้นะแล้วค่อยๆเปิดสะโพกขึ้น1 2พยายามให้3ให้ตัวเรายังอยู่ที่เดิม4ห้าโฟกัสที่สะโพกด้านข้างไว้6เกรงท้องไว้7 8ขออีก2ทีค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคพักได้วันนี้จะมีการใช้งานก้นและสะโพกเยอะนิดนึงนะคะเมื่อยังรอบแรกยังสบายอยู่แน่รอบแรกยังสบายสบายอยู่เดี๋ยวลองดูรอบ2รอบ3ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: ได้เลยค่ะ
0: พักแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วท่าที่เป็นสะโพกเนี่ยเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่ว่าเวลาทำไปเนี่ยมันจะได้ความเมื่อยๆความเมื่อยๆนี่แหละที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาที่ท่า glute bridge march นะคะท่านี้คีย์ของท่าคืออยากให้ทุกคน พยายามทำตัวให้นิ่งๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแรงในการเกรงท้องแล้วก็ใช้สะโพกที่เรายันตัวไว้เฉยๆเนี่ยคอยคอนโทรลตัวไว้ให้ตัวเรานิ่งๆที่สุดเนาะมาเดี๋ยวเซตที่2เดี๋ยวเซตนี้แพทย์จะคอยช่วยดูท่าของน้องแอมให้นะคะเราจะเริ่มจาก Good Breath Mask ก่อนนะคะทุกคนขาของเรานะอยู่

0: ช่โดยที่พยายามให้ตัวของเรานิ่งๆไว้2ทำตามไปพร้อมๆกันนะ3ดีค่ะ4ออกแรงผนึกเท้าแน่นๆ6ดีค่ะเกรงท้องไว้7 8 9ขออีก2ครั้ง11 12โอเคค่อยๆลดสะโพกลงแล้วไปกันต่อที่ท่าดองกี้คิกนะคะอยู่ในท่าออโฟก่อนนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเอาไว้นะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวเรานะคะเราจะเริ่มจากถีบเท้าซ้ายขึ้นไปหาเพดานใช่แล้วแบบนี้มาขอแค่10ทีพอ2ดีค่ะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้เกรงท้องไว้3นี่ค่ะอ่ะเก็บท้องนิดนึงป้า4เยี่ยมแบบนี้เลยนะคะ5เหมือนมีคนมาผลักเท้าของเราไว้แล้วเราออกแรงถีบขึ้นไปหาเพดาน6นี่ค่ะเราจะใช้งานกล้ามเนื้อก้นด้านหลังของเรา9แล้วเน
1: า
0: ะ9โอเคอีกทีเดียว10โอเคสลับข้างเราเก็บท้องเข้ามานิดนึงฮึบแบบนี้โอเคปัดแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งดีค่ะ1ดีถีบเท้าขึ้นไปตรงๆ2มาดันบานดัน3แบบนี้เลยเหมือนมีคนมากดเท้าเราไว้แต่เราพยายามถีบขึ้นไปดีค่ะมา5เยี่ยมฮึบ6 7ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะ8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคเยี่ยมมากต่อไปเป็นเอลโบว์แพลงนะคะเอลโบว์แพลงแล้วเราจะแตะเท้าออกด้านข้างสังเกตแพลงนะคะสะโพกเราจะไม่โด่งขึ้นมานะแล้วกดศอกแน่นๆแล้วดันสะบักขึ้นมาหาเพดานปึ๊บใช่ให้สะบักของเราเต็มๆไว้ปัดแตะเท้าออกด้านข้างดีค่ะเกรงท้องไว้2 34หลังไม่แอ่นนะ5 6 7 8 9เยี่ยมมากค่ะ10อีก2ครั้ง11 12โอเคเยี่ยมมากอ่ะไปกันต่อที่ท่าสุดท้ายแคลมเชลกันค่ะเยี่ยมนอนราบลงเลยนะคะเอาศีรษะหนุนแขนของเราไว้นะแล้วท่านี้เราต้องเกรงท้องเอาไว้ด้วยนะคะเราจะไม่ผ่อนท้องนะคะเอาละค่ะแล้วค่อยๆกางเข่าขึ้นด้านบนหาเพดานดีค่ะโดยที่ให้กระดูกสะโพกของเรายังอยู่ที่เดิม2 3โฟกัสการใช้งานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง4 5 6 7 8ขออีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคเก่งมากสลับข้าง
1: สั่นเลยนะคะ
0: เริ่มสั่นแล้ว เริ่มเมื่อยแล้วโอเคมาค่ะเซตติ้งงอเข่าขึ้นมาได้อีกนิดนึงประมาณนี้ล่ะเก่งท้องไว้นะตัวนิ่งๆไว้ค่ะแล้วค่อยกางเข่าขึ้นดีค่ะ1 2 3 4เกรงท้องไว้6 7 8อีก2ครั้ง9 10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: เซตที่2เริ่มรู้เรื่องแล้วค่ะ
0: เซตที่2เริ่มรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเซตที่3นี่แหละรู้เรื่องเลย
1: ใช
0: ่เซตที่3เราจะได้รู้เรื่องแน่นอนเพราะรอบ3เราต้องยิ่งตั้งใจมากกว่าเดิมเพราะเราเริ่มเหนื่อยใช่ไหมพอเริ่มเหนื่อยแล้วฟอร์มของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นยิ่งเราเหนื่อยเรายิ่งต้องโฟกัสให้เพิ่มมากขึ้นต้องมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเราจะได้คงท่าให้เป๊ะได้เหมือนอย่างรอบแรกที่เราทำเนาะพักกันอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวรอบสุดท้าย เดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนใครนอนดูอยู่หน้าทีวีลุกขึ้นมาทำพร้อมๆกันนะไม่ยากค่ะลองทำดูทำได้แน่นอนมาเราเตรียมตัวเซตสุดท้ายมาเดี๋ยวเซตนี้ทำไปด้วยกัน
1: ได้ค่ะ
0: มากรูดบิดมาสก่อนนอนหงายเลยค่ะ มือวางข้างลำตัวแล้วยกสะ

0: กขึ้นเกรงท้องไว้เกรงหน้าขาเกรงสะโพกไว้แล้วยกขาขึ้นค่ะ1เกรงท้องไว้2สลับข้าง3 4เราจะวางเท้าเต็มๆนะคะเต็มๆฝ่าเท้า6 7 8 9 10 11อีกทีเดียว12โอเคค่อยๆลดสะโพกลงแล้วไปเจอกันต่อที่ท่าดองกี้คิกค่ะอ่ะมาอยู่ในท่าออโฟนะคะข้อมือใต้หัวไหล่นะหัวเข่าใต้ข้อสะโพกไว้นะคะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยแล้วออกแรงถีบขึ้น1 2เกรงท้องไว้ค่ะ3ตัวนิ่งๆไว้4 5หกเจ็ดแปดอีกสองครั้งเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคสลับข้างเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวแล้วถีบเท้าขึ้นหาเพดานหนึ่งสองตัวนิ่งนิ่งไว้หลังจะไม่แอ่นช่วยแบบนี้นะคะพยายามเก็บท้องไว้ตัวนิ่งนิ่งไว้สี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองครั้งเก้าอีกครั้งเดียวสิบโอเคอ่ะไปกันต่อค่ะที่ท่าแคลมเชลเป็นไงไหวไหม
1: ไหวนะ
0: มาสุดท้ายละมาอ่ะนอนราบไปเลยค่ะได้เราได้นอนแล้วอันนี้เอามือจับข้อสะโพกไว้นะคะพยายามอย่าเปิดสะโพกช่วยนะเปิดแค่เข่าขึ้นหาเพดานแบบนี้นะคะปากพร้อมกันฮึบ1ดีค่ะคอนโทรลไว้2 3 4 5เกรงท้องไว้ด้วย6 7 8อีก2ทีค่ะ9 10โอ้โหเมื่อยแล้วจริงๆ
1: รอบนี้ได้เมื่อยแล้วจริงๆอ่ะสลับข้าง
0: งอเข่าเข้ามานะคะพับส้นเท้าให้อยู่ใกล้สะโพกมากขึ้นนะเอามือจับกระดูกสะโพกของเราไว้แล้วไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7อีกนิดเดียว89อีกทีเดียวค่ะ10โอเค
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันอ่ะโอเคมาเราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะยืดขากันเล็กน้อยนะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้ามือเกลี่ยวที่ปลายเท้าได้จับแต่ถ้าจับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะพยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆออกมาด้านหน้าสายตามองไปที่ด้านหน้านะอีก3 2 1โอเคหายใจเข้าผ่อนคลายค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยแล้วผนึกเท้าให้เต็มๆพื้นไว้นะคะมือซ้ายกอดเข่าไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเรากอดเข่าเข้ามาให้แน่นๆนะการยืดสะโพกด้านข้างของเราไปด้วยอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วเราสลับข้างค่ะเอาขาซ้ายข้างขาขวามาเลยแล้วเอามือขวากอดขาซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปแล้วกอดขาซ้ายให้แน่นๆรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างยืดอกไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายค่ะขออีกท่าเดียวค่ะประกบฝ่าเท้ากันเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าเหมือนจะเอาอกยืดออกไปด้านหน้าแล้วค้างไว้ค่ะสามารถใช้ศอกช่วยกดที่หน้าแข้งด้านข้างได้ให้เข่าของเราอยู่ใกล้พื้นขึ้นมาอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยก

ลำตัวกลับขึ้นมาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้เมื่อยนิดนึงเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผงคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการตัดน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิไทยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิไทยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอีผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอีและศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemiaThank you.

0: ทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากศิษย์พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดได้ไปกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริลเวย์ 0.5 เมตรและขุด

ลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเป็นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมพลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: อาหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมพรอาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของ

0: ข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี้ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่สองมันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำ

ยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับ

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาโซระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกัดพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุหลาบความเป็นทุ่งกุหลาบนี่ก็คือ

จะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับ

0: หมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วนี้ถ้าสมมติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆท
0: ี
1: นี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้ใช่ค่ะ
0: เป็นคนโรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์อันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: อ๋อค่ะ
0: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
1: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหาร โทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือปวดไม่กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
1: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเลยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
0: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
1: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
1: ัน
0: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
0: คะ
1: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
0: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
1: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อน
0: ค่ะ
1: ป ปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ปิดทันที

0: เพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะคะทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแบบที่2ก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะแล้วนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้ไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะมันจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำ

0: ำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนรวมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ขอเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชเขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is MR and the verb ing, or be going to and the verb is MR going to and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn
2: and a great chance to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่

0: ู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปูโอเค so ทาง Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ่ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจนHere are the rules of the game.
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery, another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kun people. Let's go.
5: The Thai Kun people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kheng Thung in Myanmar. Most of the Thai Kun people came to Chiang Mai 200 years ago.When they were forced out from Kheng Thung by Prayakawila in San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kun people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kun style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kheng Thung, where the climate is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhismcoexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kun house is a wooden structure on stilts, with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness.The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east. The Thai Kun people sleep with the head toward the east because they believe that it's auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kun house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B. The inner space of the house is designated for family private use. C. The roof slopes down low to alleviate the heat.D. Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kun house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. ปัวเชิญตอบครับ
1: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่Incorrect. By default, you guys get to answer one time.
6: D.
0: ให้ได้ฟังหน่อยสิ
6: Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kun house.
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ C ยูยูสาธิตมช.เชิญตอบครับ
1: C the roof slopes down to alleviate the heat
0: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า the next 200 points you'll simply have to answer who whatOr where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorer. Because of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place.Was used to house civil war prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26 famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: อาคาทัส
0: Your answer.Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S. เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมากมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงแอลวินคาพริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series เมื่อตอนนี้200ต่อ100พักเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เนี่ยเขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast, from the Central Region, and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่านะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England. Before his death, he left the following note. 76-20-44 79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads

0: the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
1: Austin.
0: Austin. Your answer is...สาธิตปช. Your answer, if you have one, is
2: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้องสิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
2: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
2: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
2: แล้ว44คือ
3: ลูบิเด
2: ียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
3: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากลาติน
2: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
2: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับรวมกันเป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
2: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
2: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมช. That's right boys and girls, next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
4: โคราชสู้ๆเด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
5: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
6: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp All these things can be done if there isn't any electricity And for the Isan peopleSome of the electricity comes from Sirin Ton Dam.
7: The construction of Sirin Ton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatts of electricity per hour.
8: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering what are the benefits of hydroelectric power plant?
9: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm-hmm. And hydropower plant is the really clean energy mm-hmm. that we can get.
7: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
9: However, to have the hydro power plant, it requires the big dam or the really high reservoir. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
6: The Sirin Ton Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rai of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirin Ton Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand?

0: It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances.
1: And your answer, B, is... ยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number one The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number twoThe design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number three. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
0: Coco.
1: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
0: Mexico
1: Mexico
0: Yes
1: พอจาก2คำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหมIt is a 2017 animated feature by Disney Pixar. เอาละสิ Pixar มาแล้ว Directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือThe movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสำหรับเตรียมจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับSequencingArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
1: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่

0: น้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆ สกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
2: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้ง
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะฮะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมัน

0: ันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ได้เลย
2: ก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ย
0: ังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษา
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: แต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: เพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบาสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
6: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
7: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
8: Hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: What can you please introduce yourself to our children?
9: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
10: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
11: I'm Yuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
12: My name is Yuji.
13: Yuji.
12: I'm from Nagoya.
13: Nagoya.
12: Nice to meet you.
13: Nice to meet you.
10: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
14: My name is Shogo.
13: Shogo.
14: Hi.
13: Shogo.
14: Aomori.
13: Aomori
10: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
13: พร้อม
0: Are you ready
13: Yeah
0: Let's
15: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
16: Very fast train.
17: Fasten and.
16: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย
17: ชิงชังเซน
16: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Ampawa? The place we gonna go Ampawa
15: ไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
14: แย่แล้วค่ะทุกคนเราต้องไปผ่าน
15: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
14: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
15: ่จากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
3: หนูมอเจ็บพันปี
0: ตามล่าของในตาสู
15: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting

0: การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
2: อะไรวะ
1: พร้อมมั้ยปึ๊บ
3: พร้อม
1: เรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: It seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
1: bad smell bad smell red ball red color
4: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
1: some
4: small ball okay very small but it's not a fruit okay a red It have a root.
1: หมดเวลา Go Go Go this way to the market
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
5: ๆ Can you remember what you say? Can you remember you can?
6: Maybe half. It's not dry fruit.
7: これかな?
6: でもこれは I think vegetable. わかんない。
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
7: เอ๊ะどうしよう これでいいやも
5: う Yeah ชุบมา
6: can I buy this
8: หอมแดง
1: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
9: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
6: not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเค็งภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
6: and Thai people like to eat it is it a fish
1: fish
6: yeah
1: fish
6: and
1: 10
6: and not
1: 9
6: not large
1: 8
6: more
1: 7 6
6: yeah and Thai and they love to
1: 4
6: and they love to
1: 3
6: sell on the
1: 2 1
6: yes เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
1: ้ What do we call this
10: So fish
1: fish
10: yeah
1: และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
6: การใช้ภาษา
9: าษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
2: จบใช่โอเค
3: แล้ว
2: หนึ่งนาทีครับ
3: โอเค
2: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับ
3: ปึ้ง
7: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาล้าหนูแบบไงปลาล้าไง
10: โอเค it's a fish and
3: fish
10: and we love to eat with ส้มตำ
3: ส้มตำ
10: ส้มตำ eat with ส้มตำ
2: you know ส้มตำ
10: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
3: that smell
10: andTaste not good.
3: Taste not good.
2: Hey, Thai people love it.
10: But Thai people love to eat with som tam.
3: Yeah, fish.
10: Fish. Eat with som tam. Min min min.
3: Yeah.
2: 10, 9, 8,
10: eat with
3: som tam.
10: Som tam. 6, 5,
2: 4,
3: 3, fish.
2: 2, fish. 1, done. Thumbs up.
3: Okay.
2: You know what it is?
3: Fish.Som tam.
2: Smell that?
3: Smell, yeah.
2: Ready? Set, go! เชิญครับมาแล้วครับ
7: ชอบที่สุดคือชอบก็ตลกมากอ่ะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนเลยหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้แบบ
3: Fish, ส้มตำปลา
4: ว่างแล้ว
3: ส้มตำ fish ปลา
2: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
3: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลา
3: ทูเช้าส้มตำปลา
8: ปลา
3: ปลา
11: แว่ปลา
3: อย่าปลาส้มตำปลาม
7: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
3: ปลา
8: โอ้
3: ปลา
7: หนูว่าเขารู้แต่เขาหาไม่เจอ
12: ถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
3: ปลา
8: ปลา
3: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา

0: time for Laminess and
1: Bicycle!
2: คือแบบเขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybe is fly

0: in the pot.
1: Okay, what is made from?
0: It's made from flavor, you know? Flavor.
1: Flour?
0: Not flour. Flavor. Flour.
2: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
3: ซิป
0: ในฟอร์ม you the ingredient of bread
3: bread
0: you like that maybe it's made from that
3: it's
0: ชิป like it's snack in the kid is it had a sour right
3: 3
1: sour
0: sour
3: 2
0: not sour
3: 1หมดเวลา What do you think?
1: 2 minutes. I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
3: Okay. ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
3: ไปต่อเอาพร้อมนะพร้อมนะสาม
0: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วเชิญก
2: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: สแน็คI don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack?Circle. Okay, I think I'll just take this.
3: Okay, I got it. Seven. And the next one is.ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
5: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
3: Oh,
5: go there.
3: Riba.
6: Riba.
3: Kawa, Kawa, Kawa, Kawa. Hi. Riba, Riba.
7: Wow.
8: Amazing.
6: Hi.
9: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
8: Oh, Meklong.
9: Meklong River.
8: Riba Meklong.
9: River Meklong.
8: Okay.
9: Maybe you can see a fly in at night.
10: Really? Okay, now it's time to relax, and then in 30 minutes we have to make a special meal together.Okay, let's go.
3: Okay.
6: Hi.
9: Hi.
3: Hi.
9: Hi.
10: Hi.
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
11: ใช่ค่ะ
3: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
11: ์
3: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
11: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
3: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
11: ปลาทูปลาทูยก
3: ปลาท
11: ูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
12: ข้าว
11: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
3: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
11: ชิน
3: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการยังไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
13: ใช่ครับ
3: นี่คือ
14: hungry now
15: hungry
14: I'm running
15: hungry
3: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
11: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
5: ค
11: ่
5: ะ
11: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
5: ค่ะ
11: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
5: สระ
11: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
5: A E I O U
11: A I O U A I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
5: D
11: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
5: the
11: the university ค่ะ
4: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
7: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
12: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
13: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกานาทีถึงเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 25 นาทีถึง 10 นาฬิกา 40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะไม่บอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์เลยนะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพีย

มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่า a bottle of water a bottle of waterชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะจะออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น c o l o r กับ c o l o u r ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น o r แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น o u r ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย o u r นะฮะอย่างเช่น colorหรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumorชาวอเมริกันก็จะเป็น r u m o r คือข่าวลือนะครับแต่ชาวอังกฤษก็เป็น r u m o u r นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น o r อังกฤษเป็น o u r อันต่อไปครับก็คือ e r กับ r e ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น e r ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น r e โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่าง

นั้นนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ass กับ ass หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงนะบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับไอแรนนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าไอแรนก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana

Banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดยังไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill ชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดแล้วไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะคือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วนรับเบอร์ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอารับเบอร์ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฟิวนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าอ่ะทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floor ขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตาม lift ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flatนึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้น
ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้น

ช่าคือ flat หรือ apartment และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000บอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่า soccer นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่า soft drink กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไร soda ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่า soda นะครับหรือ soda pop ที่อเมริกา soda pop ก็คือน้ำอัดลม soft drink ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับโซถ้าเทรนเนอร์ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับก็นอกจากจะแปลว่าหาเทรนเนอร์ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานี่นะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ประแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแมสนะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: โอเค ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชฟปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจอร์เรกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้โตไวๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: หนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: Hey.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Good evening.
2: Good evening.
1: Good night.
2: Good night.
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from?
2: Where are you from?
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
2: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
2: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
6: กัน
1: น้องกันกับน้อง
6: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
6: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand
2: Thailand
1: but
2: I have
1: Mon descent
2: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
7: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย
7: เดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
7: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
7: ถึงแล้วครับทีเจอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
7: ไม่ใช
1: ่ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
7: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
7: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
7: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
7: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
7: เข้าได้เลยคร
1: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
7: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
7: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลยโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
7: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
7: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่า

0: เย็นใช้คำว่า cool
1: cool
0: หนาว cold
1: cold
0: ร้อน hot
1: hot
0: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
2: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
1: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
3: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
3: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
3: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: หวาน
0: ภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
4: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
5: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
1: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
5: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
5: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
6: ดีใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
7: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
3: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
8: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
8: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือSee you again tomorrow.
1: See you again tomorrow.
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go. This way. เรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกล้งหรือเปล่า
9: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้ย
9: เมื่อเรา
0: อะไรนะครับ
9: เมื่อ
0: มันไงระเอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
3: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
5: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
10: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
1: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีที่ฉันก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
10: ก็2สีค
0: ่
10: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
1: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบ๊าม
8: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้อร่อยมากแล้วผักสะมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
8: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
8: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าเหมือนกัน
8: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
3: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
5: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
5: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you wanna try
1: ชิมไหม
0: โอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
8: อร่อยครับ
0: อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
8: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
8: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่

0: แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เรามานี่มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
3: giving alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
2: ใส่ขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: งั้นใช้คำว่า make merit
3: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
3: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
2: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
4: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
2: ไว
0: เก่งมากน้องโนนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
2: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
2: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
2: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
5: ้ได้ตอน
2: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเออเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
2: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
0: ับ
2: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
2: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
4: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
4: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
2: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
3: flower
0: เอ๊ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติครับที่เจ๊ไม่เคยกินมาก่อน
2: อร่อยค่ะ
0: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
2: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
4: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
4: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
4: น้ำตาล
2: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
3: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
4: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: thank you
2: ต้องพูด
0: ว่า thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
3: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
3: soft
4: Delicious.
0: Delicious.
4: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. ชิคเก้นลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
4: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
4: หนาว
0: กันหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษาหมอออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
3: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่า I am a guide
3: I
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า would you
3: like
0: a guide would you like a guide
3: would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับแล้วจะ

0: คอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลาอาว
0: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
2: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
1: ขอบคุณค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon homeland so long everyone
3: ตังกุราอาว
0: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม quiz challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
4: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Our research team produceYou know, teaching tools because we believe that all human beings are equal. I'm Naparat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
2: I want to believe in being human.
1: The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project because I came here with my, you know, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smooth Sakon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smooth Sakon have raised the concern for teachers. We produced several products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to lectures migrant students ofElementary school at grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities. The second one, children books with the colorful. So I asked teachers what else you like. They say, okay, if you can make, you know, children books and then can give the children to look at the pictures, you know, with the colorful, you know, may help them to attract students.

0: president to follow. And the third one, the card. This card, we want to introduce different careers for migrant students. Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But if we evaluate how much, you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆหรืออันที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กๆอย่างเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคามออื
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018. For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website, so that you know all children could really download and then learn child labor exploitation.
3: หนูพอคนเดียวว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเอง

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoinamsai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siangarat, yindi ti, dai rujak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า 9 ขวบ ถูก ไหม ครับ
1: ใช่ ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. Are you 5 ขวบ แล้ว น้อง Lisa, น้อง Mona ที่แก้ม มีอะไร ครับ
1: แป้งมอน ค่ะ
0: แป้งมอน นี่แหละ อยากรู้แป้งมอนมันคืออะไร เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ คำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากเหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้เย็นสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแมสนะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: okay ready 1 2 3นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคที่จะเรียกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: รหัสติเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระอาม
1: ังงะระอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่าI can take you travel.
2: I can take you travel.
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai.
2: I'm Thai.
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
5: กัน
1: น้องกันกับน้อง
6: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงว่า
2: I'm from
1: Thailand.
2: But
1: I have Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
7: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย
7: เดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
7: ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โอเค let's go ไป
7: ถึงแล้วครับทีเจอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
7: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
7: ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: bamboo
1: แล้วที่จะเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
7: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
7: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: Protect the house
1: ถูกต้องครับ
7: เข้าได้เลยคร
1: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
7: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
7: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
7: คร
1: ับก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
7: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
7: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
0: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้

0: ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
1: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
1: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานคร
0: ับ หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
3: เต็ม10คร
0: ับ ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
4: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่ยากพูดว่า coconut milk
2: Coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
4: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
4: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
1: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
5: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
5: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
2: see you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this way เรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเททีเจอกันหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
0: มาแล้วเฮ้
2: เมื่อไร
0: อะไรนะครับ
2: มันเงยระอาม
0: ันเงยระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
0: ถูกต้องครับ
1: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกรก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
4: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
6: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
6: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
5: ก็2สีค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
2: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
5: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
5: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: yummy
0: delicious
2: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
4: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
5: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
5: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
1: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
4: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
4: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
2: ชิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
5: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
5: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
2: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
2: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
5: ใส่ขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: งั้นใช้คำว่า

0: Nick Merritt
1: Nick Merritt
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆนั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า Temple
1: Temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ Monk
1: Monk
0: แต่ไม่ใช่ Monkey เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Monkey แปลว่า
1: ลิง
0: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
2: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
1: ไว
0: เก่งมากงงๆนะครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
1: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
1: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
1: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
3: ้ไป
1: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
1: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
2: ับ คนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
1: flower
0: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
1: รับรอง
0: นั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
1: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
2: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: thank you
1: ต้องพูดเลย
0: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
1: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
1: softDelicious.
0: Delicious.
1: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. Why
1: yummy?
0: Yummy. Yummy. จุกแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร
0: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลก บรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
0: เป็นยังหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอ
1: เอออ
0: ังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
1: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่า I am a guide
1: I am a guide
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
1: like
0: a guide
1: a guide
0: Would you like a guide
1: Would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
1: ม
0: ัน
1: เง
0: ยระอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เช
0: ียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลา
0: วที่จะ

0: ต้องตั้งกุลาอาวเด็กๆที่พาทีมเด็กไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
1: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon homeland so long everyone
1: ตังกูราอา
0: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
4: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
1: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initially scope of this research.Solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Hua Meng Wan, were effective in eliminating beet armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of beet armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ที่สามารถได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแมทก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมดก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมดเป็นหลายโรคมากแมดเป็นทั้ง depression แมดเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละ mm. แต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกำลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความ

สุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้มั้ยว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แมททำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมทเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแมทเป็นคนชอบเขียนมากแมทเป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลา

ที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

มายก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมดรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากิน
0: แล้วมันเลยเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มานานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดนึงของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

จิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึก

0: โอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม่เนี่ยแม่เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณควรเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันนึงที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกําลังเจ็บปวดฉันกําลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะเนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณน่ะเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแมเองเนี่ยตอนที่แมเด็กๆนะคะแมมีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแมมองหาใครแมก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แมได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแมก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสน

ใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหาได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับ

คำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่าม่านั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ Science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ Math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเลยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill.คนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาที่จึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to thinkOutside the box to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่า stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
2: you want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามี
2: อ๋อ
0: เวลาแข็งแรงแล้วอวดไม่มี
2: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
2: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
2: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
3: correct
0: you trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
3: Can you speak English, please?
0: I speak English.
3: I don't understand what you're saying. It's
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
2: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to build your shoulder your back
3: all right
0: arm forearm
3: okay.
0: and your breast
3: what what do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
3: breast
0: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and the ring and the chicken breast and the ring and the ring and the ring and big and big and big
3: chicken breast
0: อกไก
2: ่อกไก
0: ่ถูกต้อง
2: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
2: ว้
0: าทำไมอ่ะ
2: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
0: oh sorry
2: chest muscle
0: I want to be your chest muscle
3: okay I got you now yeah understand
0: good
3: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราเป็น infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: จังหวัดอุตรดิตถ์ And the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
1: Nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
0: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
1: Black Magic มนต์ดำ
0: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
0: ้ใช่แล้ว
1: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยรับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
0: ้
1: ว
0: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยๆปีอะไรอย่างงี้
1: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: ของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละครับประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหศักดิ
0: ์ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหศักดิ์นะเป็นต้นศักดิ์ใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า less สะกดด้วย let แล้วมี apostrophe s คำว่า let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า let let กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เน็ตจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เน็ตใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้องๆ
2: และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์ค่ะกับรายการ
3: Vocab Kingไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
4: Welcome to Good Morning
5: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct. You got it. Mackerel.
1: อ่ะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right. Your category is occupation. The first word, investor.
4: I N V E S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Oh, so.Close.
1: นิดเดียวเอง
3: ยังone letter investor I N V E S T
4: O R
3: O R there it is
2: คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon
4: S T E R G E O N
3: sturgeon
4: S T O R G E O N
3: sturgeon
4: S T U R G E O N
3: Got it there it is
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
4: นักบินอวกาศค
1: ่
4: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct, archer fish. Good guess.
1: น่าช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is accountant
4: A C C O U N T A E
3: Correct excellent Then your next word is urchin
4: U R C H I N
3: Correct urchin Well done
1: คืออะไรคะ
4: เม่น
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right, your next word is messenger.
4: M-A-S-E-N-G-E-R.
3: Messenger.
4: M-A-S-E-N-G-E-R.
3: Messenger.
4: M-A-S-I-N.
3: Oh, I'm sorry.
1: หมดเวลา
3: Close again. Yo, messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคนค่ะ
3: Give them both a big hand.
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
5: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
6: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
5: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมีซัฟฟิกคำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
6: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าซัฟฟิกนี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
5: ถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่

0: ามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะคุณพี่นุ่น
1: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
0: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
1: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
0: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
0: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
0: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
0: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
3: 790บาทครับ
2: โอเคลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
4: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
2: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมพีก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
2: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของเรา
4: ได้ด้วยเหรอ
2: นี่ได้เดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
4: นี่
2: ตรงนี้
3: เล่นเกมแล้ว
2: แน่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
2: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันโอเคได้แล้ว
4: เย้ได้แล้วเ
2: ย้โอ้เร็วจังเอาใส่ถุงด้วย
4: ใส่ถุงครับ
3: เรียบร้อยครับ
2: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปเร็ว
1: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
0: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
0: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
1: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า

0: cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะ I would like to withdraw money from the bank
0: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrowเห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
0: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
0: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่

แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Hey.
1: What are you listening to?
2: I'm listening to the weather forecast.
1: Oh yeah, where are you going?
2: I'm going to Nakhon Pathom tomorrow with Pat. We are going on a drawing trip.
1: Oh, that's interesting. How long will you be gone for?
2: Not many days. I'm coming back on Sunday. My first day there is supposed to be cloudy, wet, and rainy. My second day there is supposed to have heavy rain, strong winds, and thunderstorms. But the days after that are supposed to be sunny and warm at temperatures of 22 to 25 degrees Celsius.
1: Oh, that's not too bad, right? Because you're going to be outdoors most of the time.
2: Right.
1: Don't forget to bring an umbrella and a raincoat.
2: I won't, thanks. Oh, by the way, where are you going this weekend? I remember you have two.
1: Well, I'm going to visit my friend in Chiang Mai. I'm going to have to check with the weather forecast so I could pack the right clothes for this trip.
2: I heard that this year it's unusually cold up north and that the temperatures can get to as low as 2 degrees Celsius.
1: Yeah, but at least we don't have snow here in Thailand, but we do have hailstorms. The other day I checked with the news, there was a hailstorm in Chiang Rai. The winds were so strong, it blew off roofs of people's houses.
2: Well, I hope that nothing happens like that while you're there.
1: I hope so too. Here, the forecast says it's going to be really cold with a high of only 12 degrees Celsius. I'd better have my winter jacket ready.
2: You're right. We cannot get sick or both of our trips will be ruined.
1: Yeah. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
5: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าเออกู๊ดเวลี่กู๊ดถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่มเวลี่ไปเวลี่กู๊ดทำไมอะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งหนึ่งแหละ good and bad good ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง outstanding ยืนใช่ไหมout คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย outstanding อีกอย่างนึงค่ะ exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก exceptional except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะ bad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากมากเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil เราจะไม่ออก evil เราจะออก evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะ he is terrible at drawingเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm content he's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่รอบๆดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้เศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปล

ว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอสิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้Overpriced เยอะเกินไปแล้ว Over เกินไปแล้วนะคะ Priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ Costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ It's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ Costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ Pricey นะคะ Price คือราคานั่นแหละแล้วเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ Priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beau ให้มัน beau นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attract ดึงดูด attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ป้าคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอ่ะอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอ่ะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางทีDictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราจะใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstandingexceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: Morning
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
2: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
2: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
2: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
2: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่ใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing?
3: I'm fine.
0: Okay. Have you been practicing your English?
3: Yeah.
0: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
2: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
4: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: N O R N O L A D G E
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
2: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
2: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
2: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
5: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
2: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
2: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
2: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
7: S-P-A-K-E.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
2: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
2: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
2: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
8: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is Correct. Good job.
2: Yeah. ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
1: ดาด้าค่ะ
2: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบ
0: Are you excited?
1: Yes
0: Okay you only have one word to win
2: Let's play spelling
0: Your word is proud
1: P-R-O-U-D
0: Your answer isCorrect. Good job.
2: เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ
2: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 10ครับ
2: 10พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
9: ครับ
2: Let's play spelling
0: Your word is classmate
1: C L A S M A T E
0: Okay your answer isCorrect. Good job.
2: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class.
0: Perfect sentence. Good job.
2: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: มอส
2: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
10: 9ปีค่ะ
2: 9ปีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is statue
10: S T T Y O U
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
2: ชื่ออะไรคะ
11: น้องนนท์ครับ
2: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบครับ
2: 9ขวบ Let's play spelling.
0: The word is tutor.
11: T U E D E R.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
2: ชื่ออะไรคะ
12: พัทค่ะ
2: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 11ขวบ
2: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is supermarket
13: S U P E R M A R K E T
0: Your answer isCorrect. Good job.
2: เก่งมากแล้วน้องพัทก็รอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คน อาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
9: คาเฟ่ CAFE A
4: F E ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
14: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
14: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
2: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
14: ค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
15: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
16: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
17: 2
2: 2อ๋อมีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
16: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
2: ่
16: ะ
2: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
16: พอรู้ครับ
2: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now India
16: I-N-D-I-A-N
0: India
16: India
0: Japan
16: Japan
0: China
16: China
0: Korea
16: Korea
0: Laos
16: Laos
0: Nepal
16: Pass
0: Brunei
16: Pass
0: Singapore
16: Singapore
0: Cambodia
16: Cambodia
0: Myanmar
16: M-Y-A-N-M-A
0: Myanmar
16: Pass
0: Nepal
16: Pass
0: Brunei
16: Pass
0: Myanmar
16: M-Y-A-N-M-A-R
2: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
16: ครับ
2: หนึ่งในคำนั้นคือ
16: เนปาล
2: เนปาล
0: The word Nepal is spelled N E P A L
2: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
0: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
18: มั่นใจค่ะ
2: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
18: เอาเลขอะไรดีคะ9ค่ะ
2: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไรEntertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Music
14: M-U-S-I-C
0: Film
14: Pass
0: Dance
14: D-A-N-C-E
0: Band
14: B-A-N-G Pass
0: Movie
14: M-O-V-I-E
0: Concert
14: C-O-N-Con S
17: Concert.
14: C-O-N. Pass.
17: Video game.
14: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
17: Cartoon. Cartoon.
14: C-A-R-T-O-O-N.
17: Game show.
14: G-A-M-E-S-H-O-W.
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
14: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่น film เรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
17: The correct way to spell film is F I L M
14: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
17: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดาคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาดาอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
19: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationaryอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
17: We will start now Pen
20: P-N
17: Files
20: Pass
17: Paper
20: P-A-P-E-R
17: Glue
20: G-L-U-E
17: Eraser
20: E-R-E-A-S-E-R
17: Eraser
20: Pass
17: Pencil
20: P-E-N-C-I-L
17: Stapler
20: Pass
17: Crayon
20: Pass
17: Sharpener
20: Pass
17: Highlighter
20: Pass
17: Files
20: Pass
17: Eraser
20: E-R-A-S-E-R
17: Stapler
20: S-T-A-P-L-E-R
17: Cram
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาดาข้ามไปก็คือคำว่า Files
17: The correct way is F-I-L-E-S
2: And what is the next word that she misspelled?
17: Crayon
2: What is the correct way to spell crayon?
17: C-R-A-Y-O-N
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลย

0: น้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับ
0: ไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆสวยจะออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆ

0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now First
2: F I R S T
1: 3
2: T H R E
1: 90
2: Huh?
1: 90
2: N-I-N-E-T-Y
1: 11
2: E-L-E-V-E-N
1: 16
2: S-I-X-T-Y
1: 16
2: S-I-X-T-W-E-N
1: 20
2: T-W-E-N-T-Y
1: 100
2: H U N D R E A D
1: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
1: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
3: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
1: Sunny
3: F-U-N-Y
1: Humid
3: H-U-M-I-D
1: Summer
3: F-U-M-M-E-R
1: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
1: Foggy
3: F-O-G-G-Y
1: Tsunami
3: F-U-N-A-M-I
1: Tsunami
3: Path
1: Tornado
3: T-O-R-N-A-D-O
1: Cyclone
3: Path
1: Hurricane
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E
1: Hurricane
3: Path
1: Tsunami
3: F-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่าสึนามิเคยได้ยินไหมคำนี
1: ้ The correct way is T S U N A M I
0: And what's tricky about this word?
1: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silent tsunami but there is the T at the beginning
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ นะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33ค่ะ
0: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
1: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all

การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่สารวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเกอร์เป็นตัวที่ทำใ น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนจะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนือง

เราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวเพื่อให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็มันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอม

มะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย่เรามาเจอกันอีกวันวันนี้ใจตรงกันนะคะใส่ชุดขาวดำเหมือนกันเลย
1: คุ้
0: มโทนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ใกล้ปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวัน workout อีกวันหนึ่งของเรานะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้งานกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะคือสะบักช่วงด้านหลังของเราวันนี้ใครที่เป็นมีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะที่หลังของเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรานั่งเล่นมือถือเราก็จะก้มดูมือถืออยู่แบบนี้หรือแม้แต่นั่งหน้าจอคอมเราก็จะก้มโค้งหลังอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าออกกำลังกายของเราจะเน้นที่กล้ามเนื้อฝั่งหลังของเราเมื่อกล้ามเนื้อหลังของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยอกเราก็จะยืดเปิดขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ไหลห่ออยู่แบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนเนาะมานั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างยืดหลังของเราให้ตรงๆขึ้นมาแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาทำสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเราเองสักครู่หนึ่งค่ะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นและยาวขึ้นให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจและร่างกายให้มีสมาธิอยู่กับทุกๆการเคลื่อนไหวในวันนี้ให้มีสมาธิรู้ว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงที่ดวงตาเล็กน้อยโอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเริ่มจากช่วงคอของเรากันก่อนเนาะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังทีนี้นำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีเราจะกางแขนทั้งสองข้างออกแล้วหายใจเข้าเราจะยืดอกมาด้านหน้าผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะกอดโอบตัวเองไว้แล้วโค้งหลังลงใช่หายใจเข้าเราจะยืดเปิดอกขึ้นผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะโค้งลำตัวแล้วกอดอกไว้หายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดอกไว้เหมือนมีลูกบอลกลมๆอยู่ด้านหน้าขออีก2ครั้งหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดช่วงอกของเราไว้โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะ3 21โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง3 2 1โอเคค่ะกลับมาตรงกลางค่ะ

าที่ด้านหน้ากันบ้างหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าไตมือไปข้างหน้าก้มศีรษะลงหายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาคลายข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะทำขาเป็นบัตเตอร์ฟลายไว้นะคะมือจับที่ข้อเท้าไว้และหายใจเข้าเราจะพับเข่าเข้ามาใกล้ลำตัวหายใจออกเราจะกางเข่าหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะแคปแอนเข้ากันนิดหนึ่งนะคะเริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นค่ะกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้หายใจเข้าหายใจออกเก็บสะโพกเข้ามาค่ะสูบสะดือขึ้นไปสูงๆโก่งสะบักขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวนะคะหายใจออกโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยแล้วค้างไว้ค่ะผลักมือขึ้นไปให้สะบักของเราเนี่ยเต็มขึ้นไปหาเพดาน3 2 1โอเคหายใจออกผ่อนคลายทีนี้นะคะมาที่เอามือแตะไว้ที่หลังใบหูนะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขอข้างละ5ทีพอค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออก2หายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออก3อีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูไว้หายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกข้อศอกมาแตะข้อมือ1หายใจเข้ายืดหายใจออก2 3ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคค่ะมาเราเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์กันแล้วไปเวิร์กเอาท์กันเลยท่าแรกของวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่ายืนขึ้นก่อนนะคะเราจะทำท่า inchworm นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้ลองทำกันไปแล้วเนาะเราจะวางฝ่ามือเต็มพื้นเดินมือมาด้านหน้าเป็น high plank ไว้ทีนี้เราจะก้าวเท้าด้านข้างค่ะเท้าซ้ายมาวางข้างนิ้วก้อยซ้ายแล้วก้าวกลับไปแล้วสลับข้างเท้าขวามาวางข้างนิ้วก้อยขวาแล้วก้าวกลับไปแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงนับเป็น1รอบแพ้ขอ5รอบเมื่อกี้เรา1รอบแล้วเนาะเราอีก4รอบเอาโอเคป่ะเตรียมตัวไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านนอกก้าวกลับแล้วก้าวเท้าขวาก้าวกลับแล้วเดินมือกลับไป2มารอบ3ค่อยๆเดินมือไปนะฮึบก้าวเท้ามาค่ะแล้วเดินมือกลับไป3อีก2รอบป่ะถ้าใครก้าวไม่ถึงนะก้าวครึ่งทางแบบนี้ได้ก้าวครึ่งทางได้แล้วเดินมือกลับมา4อีกรอบเดียวก้าวมาปึ๊บเดินมือกลับ5โอเคต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าI raise นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราทำเป็นแขนเป็นรูปตัว Y ขาเราจะกว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะแล้วเราจะผลักสะโพกไปด้านหลังโน้มลงตัวมาด้านหน้าแต่หลังให้เหยียดตรงเอาไว้นะคะเรากำมือไว้ชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเราจะเหยียดแขนไปด้านหน้าตรงๆเป็นตัว I แบบนี้นะคะขอแค่10ทีไปพร้อมๆกัน2เกรงท้องไว้ค่ะ3ให้รู้สึกถึงการใช้งานของสะบักด้านหลังในการเหยียดขึ้น4 5หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขึ้น6 7 8เกร็งท้องตัวนิ่งๆไว้ค่ะ9อีกทีเดียว10โอเคครบแล้วค่ะอ่ะเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปเลยนะคะท่า Renegade Row นะคะอันนี้อาทิตย์ก่อนเราก็เคยทำแล้วเหมือนกันเนาะเราจะอยู่ในท่า High Plank กางขากว้างไว้นะคะเพื่อช่วยในการ

0: ตัวนะแล้วเราจะเอาศอกแนบลำตัวแล้วแทงศอกขึ้นไปหาเพดานกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้ขอ10ครั้งค่ะ2 3 4เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้5 6บีบศอกข้างลำตัว7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆวางเข่าลงท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเราจะทำท่าซุปเปอร์แมนนะคะท่านี้เราจะนอนคว่ำลงไปเลยอ่ะเราจะนอนคว่ำลงไปเลยนะคะแล้วเหยียดแขนออกมาด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหายใจเข้าเราจะยกลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะลดตัวลงแบบนี้10ทีนะคะมาฮึบยกตัวขึ้นแล้ว1ยกลำตัวยกขาขึ้น2ยกขึ้น3ใช้การเกรงฝั่งหลังทั้งหมด4เมื่อยนิดนึง5ฮึบ6อีกนิดเดียวค่ะ7เกรงหลังไว้8อีก2ที 9อีกทีเดียว10โอเคพักค่ะตอนนี้น้องแอมบอกว่าอยากนอนไปเลยได้ไหม อยากนอนคว่ำแล้วก็รอเลยได้ไหมคะน้อง
1: ออกไปเลยค่ะซูเปอร์แมน
0: อยากจะบินออกไปเลย เอาพักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะรู้สึกไม่เมื่อยช่วงหลังช่วงสะบักของเรากันนิดหนึ่ง
1: เซตแรกยัง
0: เซตแรกยังต้องเซตที่สองเซตที่สามจะเริ่มเมื่อยขึ้นโอเคแต่ทุกท่าของวันนี้นะคะพยายามกดไหล่ของเราให้ไกลใบหูไว้ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดแขนขึ้นในท่า I rest นะคะเราจะต้องกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้ไหล่เราจะไม่ขึ้นมาติดหูแบบนี้เราจะกดไหล่ไปด้านหลังแล้วก็เกรงสะบักเอาไว้นะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อสะบักในการเหยียดแขนขึ้นนะแบบนี้ในทุกท่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอบ2กันโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบ2แพทย์จะคอยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วคอยอธิบายท่านะอ่ะเริ่มจากท่าแรกก่อนนะ Inchwormโอเคอ่ะไปค่ะค่อยๆวางมือให้เต็มๆฝ่ามือแล้วเดินมือไปด้านหน้าแล้วก้าวเท้าไปวางด้านนอกมือด้านนอกนะคะสลับข้างแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงโอเครอบที่1ผ่านป่าบาทรอบที่2ถ้าใครขาตึงสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะนี่ค่ะเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมารอบที่2ผ่านไปนี่ค่ะเกรงท้องไว้ลำตัวนิ่งๆไว้แล้วก้าวเท้าไปดีค่ะ2แล้วกลับค่อยๆเดินมือกลับมาค่ะกลับสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะขออีกแค่2รอบเท่านั้นค่ะแต่เราต้องวางฝ่ามือให้เต็มพื้นนะคะอย่างที่น้องแอมกำลังทำอยู่นะเราจะกระจายน้ำหนักเต็มฝ่ามือนะคะรอบที่4แล้วอีกรอบเดียวสังเกตน้องแอมขาเหยียดตึงตลอดเลยนะคะเพราะว่ามีความยืดหยุ่นดีนะคะเราสามารถงอเข่าได้นะแล้วเดินมือกลับมาเก่งมากค่ะรอบแล้วอ่ะต่อไปในท่า I rest ค่ะมาขากว้างประมาณช่วงสะโพกงอเข่านิดนึงแล้วพับสะโพกไปด้านหลังพับลำตัวไปด้านหน้าก้มศีรษะมองพื้นไว้เราจะได้ไม่เมื่อยที่คอนะคะเอาล่ะชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นทั้งสองข้างขนาบหูเลยดีค่ะแล้วลดลง1มาขอแค่10ทีเยี่ยมมากเราใช้งานกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนี้เอาไว้นะแล้วกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้ดีค่ะเกรงท้องไว้หายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนขึ้นไปกี่ทีแล้วคะ
1: 7
0: มาอีก3ที8 9ดีมากค่ะใช้งานสะบักให้เต็มที่10โอเคเยี่ยมมากไปกันต่อที่ Renegade Row มาทำท่า High Plank นะคะโอเค High Plank ของเรานะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะเอาละเก็บท้องนิดนึงนะอ่ะดีค่ะอ่ะศอกแนบลำตัวแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานป้าย1ดีค่ะ2 3ขอแค่10ที4ดีตัวนิ่งๆไว้5 6ศอกแนบลำตัวไว้นะคะ7 8

0: อีกทีเดียว10โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายแล้วค่ะน้องแอมไหวไหม
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: ไหวนะขอซุปเปอร์แมนให้พี่10ทีพอนะคะเอาละมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะดีค่ะใช้การเกรงกล้ามเนื้อสะบักของเรายกลำตัวขึ้นนะคะยกมือลอยขึ้นจากพื้นนะไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหลังจากนั้นเกรงก้นเกรงสะโพกของเราแล้วลอยขาขึ้นมานะคะขาเหยียดตรงนะขาเหยียดตรงนะแล้วลอยเท้าขึ้นมาพ้อยปลายเท้าไปด้านหลังกี่ทีแล้วคะ
1: ครั้งนี้7
0: มาอันนี้8ดีใช้การเกรงฝั่งหลังของเราไว้นะไม่ใช่กระชากจากหลังล่างนะคะ
1: 10ครับ
0: โอเคเก่งมากพักแป๊บ1รอบ2เป็นไงคะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: เริ่มแล้วค่ะรอบ2เริ่มแล้วค่ะ
1: ค่ะเริ่มใจเต้นแรง
0: หัวใจเต้นแรง
1: เริ่มหายใจเร็วขึ้น
0: หายใจเร็วขึ้นจริงๆท่าเหมือนแบบง่ายๆทุกวันแต่ทำแล้วได้หัวใจเต้นแรงนะคะบางทีออกกำลังกายเราอาจจะไม่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเสมอไปทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเราจะได้ทำได้ทุกวันทำได้บ่อย
1: ๆไม่จำเป็นต้องทำแรงแบบว่า
0: ใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องทำแรงก็ได้นะคะแต่บางคนชอบไงบางคนอาจจะชอบการเคลื่อนไหวที่มันเร็วๆอะไรแบบเนี้ยก็เราก็ต้องดูความชอบของเราว่าเราชอบ
1: แบบหัวใจสุขฉีดแบบ
0: ใช่บางคนก็ชอบเคลื่อนไหวเร็วๆบางคนอาจจะชอบเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่คอนโทรลให้ดีแบบนั้นก็ดูแบบที่เราชอบแล้วเราก็ลองฝึกแบบที่เราชอบเราจะได้ทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆไม่เบื
1: ่
0: อนะคะอ่ะมาเซตสุดท้ายไปพร้อมๆกันรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นอินชเวิร์มนะแล้วก้าวเท้าเป็นสไปเดอร์กันนะคะ3 2 1ไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้ามาค่ะแล้วสลับข้างถอยมือกลับมายืนตรง1ป่ะรอบ2ฮึบเดินมือกลับมาค่ะ2ก้าวเท้ามาด้านข้างนิ้วก้อยด้านนอก3มาใครก้าวไม่ถึงก้าวครึ่งทางได้ก้าวครึ่งทางได้ฮึบ4อีกรอบเดียวไปฮึบโอเคฮึบ5เย้รอบ3ที่เราจะเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะมาต่อไปนะคะไอเรสกันนะงอเข่าเล็กน้อยพับสะโพกไปด้านหลังแล้วพับลำตัวมาด้านหน้าโดยที่ให้หลังของเรายังเหยียดเป็นเส้นตรงอยู่นะกำมือนิ้วโป้งชูขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นค่ะ1ค่อยๆลงแล้วขึ้น2เกรงท้องไว้3เราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ4ออกแรงจากกล้ามเนื้อหลัง5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะโอเคไปกันต่อที่เรเนเกตโรอ่ะมาเซตติ้งในท่าไฮแพลงค์นะคะเราจะกางขากว้างออกมานิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะคะแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะ1 2ขอ10ทีพอ3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคเริ่มเหนื่อยแล้วต่อไปท่าสุดท้ายนอนคว่ำนอนคว่ำซุปเปอร์แมนอีกแค่10ทีเท่านั้นค่ะมา
1: เตรียมตัวเหยียดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกลดตัวลง
0: ฮึบ
1: 2
0: ยืดตัวขึ้น
1: 34ใช้การเกรงลำตัวยกตัวขึ้นมานะคะ5ไม่กระชากตัวนะ6 7อีก3ที่8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเค
0: อ่ะค่อยๆถอยสะโพกกลับมานั่งทับส้นเท้าอยู่ในชายโพสแป๊บหนึ่งโอเคพักอยู่ในท่าชายโพสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันค่ะ

โอเคอ่ะมาเรามายืดกันหน่อยดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากนั่งขัดสมาธิไว้ก่อนนะคะ

ขึ้นกว่าเดิมอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังตัวเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวไปในขณะเดียวกันนะคะมือซ้ายของเราเนี่ยผลักเข่าขวาไว้แล้วบิดตัวให้เพิ่มมากขึ้นเดินมือไปด้านหลังให้ไกลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายอ่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงไปด้านข้างแล้วใช้มือขวานะคะช่วยดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแขนเหยียดตรงเอาไว้นะคะให้เรารู้สึกถึงการยืดเหยียดตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงสะบักด้านหลังของเราค้างไว้อีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาตรงไปด้านข้างแล้วใช้แขนซ้ายดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวเรามากขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้นะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆคลายออกค่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงขึ้นไปแล้วพับข้อศอกลงค่ะใช้มือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านหลังแล้วยืดตัวขึ้นใช้ศีรษะช่วยดันแขนซ้ายไปด้านหลังให้เพิ่มขึ้นอีก3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงและใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เราเอามือประสานกันไว้ด้านหลังยืดช่วงอกยืดยืดยืดค่อยๆประสานมือไว้ด้านหลังแล้วดึงกำปั้นขึ้นให้สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักออกโค้งลำตัวเหมือนตัวเราเป็นรูปตัว C อีก3 2 1ค่อยๆผ่อนคลายค่ะยืดคอด้านข้างกันบ้างเอามือซ้ายควายหลังไว้มือขวากดศีรษะลงเบาๆด้านข้างอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างรู้สึกถึงการยืดเหยียดคอไปจนถึงบ่าของเราเลยอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายเสร็จแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อหลังของเราวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกทำตามกันอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากให้ฝึกทำบ่อยๆเนาะจะได้แก้อาการที่เราปวดเมื่อยได้นะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปัวโอเค so Tom Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมชครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kern people. Let's go.
5: The Thai Kern people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kheng Thung in Myanmar. Most of the Thai Kern people came to Chiang Mai 200 years ago.When they were forced out from Kheng Thung by Prayakawila in San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kern people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kern style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kheng Thung, where the climate is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhismcoexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kern house is a wooden structure on stilts, with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness. The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east.The Thai Kern people sleep with the head toward the east because they believe that it's auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kern house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B, the inner space of the house is designated for family private use. C, the roof slopes down to alleviate the heat. D, geography and location are taken into consideration when building the Thai Kern house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้วSee you. ปัวเชิญตอบครับ
6: The answer is

0: A. The cooking area is located in the western part of the house.
1: ข้อ A เป็นคำตอบที่ incorrect.
2: By default, you guys get to answer one time.
3: D.
2: พี่ได้ฟังหน่อยสิ
3: Geography and location are taken into consideration while building the tycoon house.
1: ข้อ D เป็นคำตอบที่
2: ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ
1: C You
2: สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
0: C The roof slopes down to alleviate the heat
1: เป็นคำตอบที
2: ่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี้ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who what or whereThe following are the characteristics of which place? Clue number one. This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorer. Because of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to houseCivil War prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26 famous people were imprisoned here.
1: โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
0: อาคาทัส
1: Your answer. ถูกต้อง
2: Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S.
1: เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมากมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด It was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงแอลวินคาพริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น
2: และข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series
1: เมื่อตอนนี้200ต่อ100พักเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
5: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
2: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast, from the Central Region, and from Bangkok where one of the five will becomeThe national winner for this year's competition. อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่านะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ Random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England.

0: Before his death, he left the following note. 76-20-44. 79-16-22-7. Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
1: Austin.
0: Austin. Your answer is ผิดครับสาธิตปชอ Your answer, if you have one, is
2: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้องสิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
2: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
2: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
2: แล้ว44คือ
3: ล
2: ูบิเดียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 1622แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
3: ม
0: ัน
3: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากละติน
2: แล้วต่อมาที่16เป็น S Sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
2: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
2: เป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียนกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
2: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
2: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมช. That's right boys and girls, next we'll be selecting the best of the best from the northeastern regionโดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก Out of 9 teams, the first two will now enter the arena. ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานครราชนครราชสีมาครับ
4: โคลาสูสูเดอร์สกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
5: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
6: Turning on the fan, charging the phoneWatching TV or turning on the reading lamp. All these things can be done if there isn't any electricity. And for the Isan people, some of the electricity comes from Sirin Ton Dam.
7: The construction of Sirin Ton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity.The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
8: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
9: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
7: Another important benefit is that it can operate immediately.Something which other types of power plants cannot do. So, the hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
9: However, to have the hydropower plant, it required the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
6: The Sirintan Dam can widen its supply of electricity to other parts of the Northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rye of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirintan Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand? B, it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances? C, it can help increase arable land by 150,000 rai? Or is it D, it can substitute all the other types of electrical energy in the system? C, อิ๋วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C, อุ้ยอยู่ศิริราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
5: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2The design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number 3. It is a 2017 animated feature. Ahora sí, tenemos que estar non claro. นะครับ สีมากดแล้ว Your answer is
5: Coco.
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
5: Mexico Yes
0: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหมIt is a 2017 animated feature by Disney Pixar. เอาละสิ Pixar มาแล้ว Directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือThe movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ้าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับSequencingArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bhusha Day,
1: จักรี Memorial Day จุฬาลงกรณ์ Memorial Day Labor Day สงกรานต์ Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday วิสาขบูชา Day Constitution Day อาสาฬหบูชา Day Buddhist Lent Day ถ้าพร้อมแล้วเริ
3: ่
1: ม
3: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาฆบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของบูฟschools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆ เตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
11: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
1: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: ื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำแสลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือการวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็น accent ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บเบอร์ Welcome to the next video แนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Soon 15 years old nice to meet you
2: my name is Soon my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
5: Sixteen
6: years old. I'm from southern part of Thailand.
5: Hello, my name is
7: Mai.
5: I'm from central region, and 16 years old. Nice to meet you guys.
7: Yeah.
0: So, could you please introduce yourself to our children?
7: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
10: My name is Yuji
11: Yuji
10: I'm from Nagoya
11: Nagoya
10: Nice to meet you
8: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo
0: Shogo
12: Hi Aomori I Aomori Aomori
8: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
0: Are you ready
11: Yeah
0: Let's go
13: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
14: very fast train
15: Preston and
14: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
15: ชิงคังเซ็น
14: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Ampawa the place we gonna go Ampawa

0: อะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
1: อย่ารอค่ะทุกคนเราต้องไป
0: ผ่านแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
2: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
0: ่จากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
3: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
1: หนูมาเก็บพันติง
3: ตามล่าของในตลาดสด
0: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
3: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
4: พร้อม
3: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
5: bad smell red ball red color
4: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
3: Some
4: small ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit, okay. A leaf. It have a root. Root.
3: หมดเวลา Go. Let's go. Go. This way. This way to the market.
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
1: どうしよう これでいいやも
6: う Okay, ชุดมา
1: can I buy this หอมแดง
3: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุ่นครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
2: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
1: not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
1: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
5: fish
1: and
5: 10
1: and not
5: 9
1: not large
5: 8
1: more
5: 7 6
1: yeah and Thai and they love to
5: 4
1: and they love to
5: three,
1: sell on the
5: two,
1: box.
5: Okay. One,
1: yes, sell for box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
5: ้ What do we call this
7: so fish
5: fish
7: yeah
5: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
5: จบ
7: ใ
5: ช่ใช่โอเค
7: ไปไ
5: หมหนึ่งนาทีครับ
7: โอเค
5: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
8: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูก็ดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บ้านก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
9: โอเค it's a fish and
7: fish
9: and we love to eat with ส้มตำ
7: ส้มตำ
9: ส้มตำ eat with ส้มตำ
5: you know ส้มตำ
9: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell smell smellyTaste not good.
5: Hey, Thai people love it.
9: But people, but Thai people love to eat with som tam.
7: Yeah, fish.
9: Fish. Eat with som tam. Min min min.
7: Yeah.
5: 10, 9, 8,
9: 7,
5: 6,
7: 5, 4,
9: 3,
5: 2,
7: 1, fish.
5: 2, 1, done. Thumbs up.
7: Okay, okay.
5: You know what it is?
7: Fish. Sometimes.
5: Smell that?
7: Smell, yeah.
5: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
8: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
7: Fish, ส้มตำปลา
10: น่าแล้ว
7: ส้มตำ fish ปลา
0: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
7: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
9: ส้มตำปลาท
7: ูเชียวส้มตำปลาปลา
11: ที
7: ่
11: ไหน
7: เหรอ เฮ้ย ปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
8: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวพี่ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปอย่างเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
7: ปลาปลา
9: ปลา
7: ปลาโอ้ปลาปลาปลา
12: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
8: เฮ้ยยังไง
5: เกมโดนด
8: ีไงโอ้ยยังไงจมูกแล้ว
7: ปลาปลาปลา
9: ปลา
7: วันปลาอย่า
9: วัน
7: ว่าส้มตำปลา

0: ำตอบคือประหลาดTake time for 3 minutes and 5 seconds!
1: คือแบบเขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: no not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: it's
2: chip like a snack is it had a sour right
0: 3
3: sour
0: 2
2: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes I don't know what it's called but I think I will just go and find it.
0: Okay เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้
4: ไปต
0: ่
4: อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะ3 minutes พร้อมแล้วเชิญ go
2: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snackCircle. Okay, I think I'll just take this.
0: Okay, I got it. Seven. Five. Five.
5: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh.
1: Go there.
6: Riva.
7: Kawa.
1: Hi.
7: Riva.
6: Oh,
7: yeah. Amazing.
1: Hi.
2: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong.
2: Meklong River.
7: Riba Meklong.
2: River Meklong.
7: Okay.
2: Maybe you can see a fly in at night.
1: Really?
8: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together.

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของมาแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
2: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
1: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
1: ปลาทูปลาทู
2: ปลาทู
1: ปลาทู

0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซูชินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
2: ได้ครับ
0: นี่คือ
3: hungry now
4: hungry
5: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
1: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสะเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสะเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
6: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฝั่งโอเคเนาะ
6: ค่ะ
1: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
6: สระ
1: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
6: A E I O U
1: A I O U A I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
6: D
1: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่กูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
6: the
1: the university ค่ะ
7: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
6: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็ชอบบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
8: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเรานะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วถ้าการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้อนแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า Everything About British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะว่ามันมีอยู่สองสายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับสองประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้ไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้เลยนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor ODOR แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวนี่นะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น ODOR แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น ODOUR คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น er ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น re โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมานะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้นะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า MOM mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น MUM ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับgray G-R-E-Y pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนพูดกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงนะบ้านเราออกเสียงว่า antibacterial หรือ antibacterial มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacterial โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacterial หรือ antibacterial ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacterial ชาวอเมริกาก็เป็น antibacterial ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับSemi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า Semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraq กับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น dance แต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกาbanana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับ
แต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้างเชนะฮะเช schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกาLaboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาอังกฤษให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับ

0: ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับ
1: อย่างเช่นนี่นะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hood แต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนี่นะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบาย mansionเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish bin ส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะเตะเตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a sodaซึ่งเราก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซดาป๊อปที่อเมริกาโซดาป๊อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับสเนคเกอร์สกับเทรนเนอร์สครับโซถ้าเทรนเนอร์ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหาเทรนเนอร์ฝึกออกกำลังกายเทรนเนอร์สก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือสเนคเกอร์สก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ซินิมามูฟวี่ theater นะครับ cinema ชางกรีด movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชางกรีดเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: be ruined.
1: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แป้งครับน้องลิซ่า
1: เอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
2: left
1: left โอเคแก้มซ้าย
3: โอ้ยินสบาย
1: right
2: right
1: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
2: cheek
1: right cheek
2: right cheek
1: left cheek
2: left cheek, left
1: cheek.
2: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
1: ครับโอ้ยินสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
2: ทาจมูกค่ะ
1: จมูกใช้คำว่า nose
2: nose
1: โอเค ready 1 2 3 4นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
2: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่ค่ะ
1: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
2: holy place
1: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
2: ให้ทีเชอร์นั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
1: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
2: ขอให้เรียนเก่งๆค
1: ่
2: ะ
1: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
2: ขอให้โตไวๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
1: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: รหัสทิเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
6: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
6: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand. But
2: I have
1: Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
7: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
7: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
7: ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โอเค let's go ไป
7: ถึงแล้วครับทีเจอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
7: บ้าน
1: น
7: ี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
7: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
7: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo.
2: Bamboo.
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
7: ยางครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่า

0: เอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: Protect the house.
1: ถูกต้องครับ
0: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ Come in please. ทั้งหมดมีกี่ห้อง
3: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
0: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลยโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
0: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
0: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
3: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
4: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเข้าไปดูได้ไหม
4: ได้
1: ไป let's go โอ้โหหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
4: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
4: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานหวานมันครับ
1: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
0: เต็ม10ครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
5: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
5: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
5: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
6: ดีใจค
1: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
4: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
3: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
2: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกล้งหรือเปล่า
7: ใช
1: ่มาแล้วเฮ้ย
7: เมื่อระอา
1: อะไรนะครับ
7: มันเงยระอาม
1: ันเงยระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
1: ถูกต้องครับ
4: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะที่จูเกก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
5: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
3: ขนมฮาลาวาค
1: ่
3: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
2: Sweet.
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีที่จะก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
0: ก็2สีนะคะ
1: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
2: Can I have a taste?
1: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
1: เขียวเป็นสีขาวละกันบ๊าม
0: รสชาติเป็นไงครับ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วผัดสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
3: เชียร์คอบ
1: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: yummy
1: delicious
2: delicious
1: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
3: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าเหมือนกัน
0: ไม่มีเหมือนกันครับ
1: โมนา

0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
1: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you wanna try ช
1: ิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
3: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
4: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
5: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณค
0: ่
6: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
8: giving alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
9: ใส่ขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
0: งั้นใช้คำว่า make merit
8: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
8: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
10: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
11: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
12: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
13: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
13: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
13: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
14: ้ได้ก็แค่เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
15: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
0: ับ
16: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวครับ
17: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
18: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
18: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
19: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
8: flower
0: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เด็กไม่เคยกินมาก่อน
19: อร่อยค่ะ
0: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
19: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
19: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
19: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
1: น้ำตาล
15: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
8: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
19: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: thank you
3: ต้องพูดว่า thank you
0: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก
9: thank you
0: 1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
8: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
8: soft
19: Delicious.
0: Delicious.
8: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จุกแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
7: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆ

0: ายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
1: หนาว
0: เป็นหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษาหมออังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
2: I am a guide.
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
2: like
0: a guide?
2: A guide.
0: Would you like a guide?
2: Would you like a guide?
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษาหมอนด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
3: ม
0: ันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
3: เช
0: ีย
3: คอ
0: เชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
3: ตังกุลาอาว
0: ทีจะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีจะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
4: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
5: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
6: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
2: ตังกูราอา
0: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย11 B nationality C descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C descent ข้อ A 11แปลว่าเชื้อข้อ C nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
7: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับพี่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
7: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
1: Can I take a look around the gym?
0: Of course, I'll give you a tour. So we have the cardio machines here and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights and we have some compound lifting machines.
1: I like it. The gym is spacious and the equipment looks really good.
0: I'm glad you like our gym.
1: By the way, is there a registration fee?
0: No, we don't charge any joining fee.
1: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
0: Well, the prices that I gave you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
1: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right and tell you exactly what to do. So what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
9: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
8: ่ครับ
9: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
8: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
9: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะดิบเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
8: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
9: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
8: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
9: ใช่
8: คือการความลึก
9: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
8: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
10: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
11: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
8: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับนักเรียนครับในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแสงกันนะครับเนื่องจากแสงเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างนะครับและแสงยังมีสมบัติที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นสมบัติทางด้านของการสะท้อนนะครับการหักเหนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสะท้อนและการหักเหนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในลำดับถัดไปนะครับภาพนี้เป็นภาพแสงจากดวงอาทิตย์นะครับขึ้นที่วนอุทยานภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แสงกำลังจะขึ้นนะครับแสงกำลังจะขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วแสงมาจากไหนครับแสงมาจากไหนนะครับแล้วแสงเดินทางอย่างไรนะครับแสงเดินทางอย่างไรแล้วก็โลกจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไกลแค่ไหนนะครับไกลแค่ไหนนะครับแล้วแสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเราเนี่ยด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับ

เมื่อกี้นะครับเราได้เห็นการเคลื่อนที่ของโลกนะครับรอบดวงอาทิตย์นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือว่าเราอยู่บนโลกได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทีนี้ผมก็เลยมาชวนนักเรียนคิดเล่นๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงมาให้โลกเรานะครับส่องแสงมาให้โลกเราทีนี้จะถามนักเรียนว่าจากภาพในนี้ครับว่าโลกและดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกันกี่กิโลเมตรครับมีใครที่จะตอบได้บ้างครับหรือคร่าวๆก็ได้หรือได้ไปอ่านหนังสืออะไรที่เจอมาก็สามารถทำได้แต่ก่อนหน้านี้ให้ดูวิดีโอนะครับว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์และได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทีนี้ก็จะมาถามนักเรียนว่าระยะทางกับโลกของเราเนี่ยนะมีประมาณกี่กิโลเมตรครับนะซึ่งตอนนี้ผมได้ถามให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโลกของเรานะครับห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรเยอะไหมครับเยอะมากนะครับแล้วมากมากด้วยนะครับล้านกิโลเมตรนะครับกิโลเมตร150 ล้านกิโลเมตรนะครับทีนี้ผมอยากให้นักเรียนนะครับจินตนาการนะครับว่าเนี่ยเป็นรถบัส1คันนะแสงเนี่ยเดินเป็นรถบัส1คันครับเดินทางอย่างที่ผมชี้นะครับเดินทางแต่เช้าเลยครับยังมืดๆอยู่เลยครับเดินทางมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงโลกของเราพอถึงโลกของเราเป็นไงครับโลกเราก็จะสว่างเพราะเราก็จะตื่นกันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าตั้งแต่รถบัสเนี่ยเดินทางนะครับจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงโลกของเราเนี่ยครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับโดยที่รถบัสเนี่ยมันก็คือแสงนะครับแสงแต่เพื่อจะให้นักเรียนมองเห็นภาพก็เลยให้แสงเนี่ยเป็นรถบัสแสงเนี่ยเป็นรถบัสเดินทางค่อยๆเดินทางจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงโลกของเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับมีใครพอจะทราบบ้างนะครับผมมีคำตอบให้ครับว่ารถบัสคันนี้หรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเดินทางจากดวงอาทิตย์มาเลยครับมาเรื่อยๆจนถึงโลกของเราครับใช้เวลาประมาณ8นาทีครับใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับแล้วนักเรียนก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าโอ้ระยะทางตั้งไกลใช้เวลาเดินทางแค่8นาทีเองหรือแสดงว่ารถบัสคันนี้หรือว่าแสงเนี่ยนะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่ไวมากถูกไหมฮะเร็วมากเลยยิ่งกว่ารถแข่งอีกนะครับคำตอบก็คือคำถามว่าไงนะคำถามก่อนนะแสงเดินทาง

0: เร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งเรารู้เวลาก็คือ8นาทีนี่นะครับกับระยะทางก็คือ150ล้านกิโลเมตรพอเราคิดเป็นตัวเลขแล้วนะครับจะได้ว่าแสงเนี่ยเดินทางด้วยอัตราเร็ว3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเร็วมากไหมครับเร็วมากมากเลยครับในโลกนี้ยังไม่มีใครสามารถเดินทางได้ความเร็วเท่าแสงนะครับ
1: จะเป็นภาพเกี่ยวกับกฎของการสะท้อนว่ามุมตกกระทบเท่าไหร่นะครับมุมสะท้อนก็จะสะท้อนเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับเช่น3มุมตกกระทบคือ 35.31 มุมสะท้อนก็ 35.31 ด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น60ก็ได้มุมตกกระทบ60นะครับมุมสะท้อนก็60เหมือนกันนะครับ60เหมือนกันซึ่งเป็นข้อสรุปที่ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมที่มันสะท้อนนะครับนี่คือง่ายๆให้เราเข้าใจครับแต่มุมตัว i กับตัว r เนี่ยถ้าเป็นหนังสือเล่มอื่นก็จะเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือบางเล่มก็ใช้เป็นเซต้า1เซต้า2หรือเซต้าห้อยตัว i นะครับหรือเซต้าห้อยตัว r นะครับก็จะเป็นรังสีสะท้อนสําหรับเซต้าที่ห้อยด้วยตัว r นะครับแต่ถ้าเซต้าห้อยด้วยตัว i ก็จะเป็นมุมตก
2: เข้ามาเนาะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนออกนะมีแสงสะท้อนออกตรงนี้มีแสงสะท้อนออกตรงนี้เราในภาพนี้เราจะเห็นว่ามุมนะครับมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบตัวนี้นะครับรังสีตกกระทบนะฮะรังสีตกกระทบส่วนตัวนี้เขาเรียกว่ารังสีสะท้อนนะครับรังสีสะท้อนนะครับส่วนตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับอันนี้กลางนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากและมุมตรงนี้นะครับเราคิดจากนี่ครับมุมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่ามุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็เรียกว่า R นะครับมุมสะท้อนนะครับมุมสะท้อนมุมสะท้อนนะครับแต่บางครั้งก็ใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับตัวเซต้า1นะครับตัวเซต้า1หรือเซต้า i นะครับหรือจะใช้ตัวแปรอื่นๆก็ได้นะครับตัวไปอื่นก็ได้แต่ขอให้เราเข้าใจว่าถ้าตกลงมุมไอ้รังสีที่ตกลงมาตรงนี้มันจะกระทำกับเส้นแนวฉากนะครับจะกระทำกับเส้นแนวฉากนะครับเนี่ยจะกระทำกับเส้นแนวฉากที่เป็นตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเส้นแนวฉากเราก็จะเขียนรูปมาเป็นรูปได้รูปทางขวามือนะครับอันนี้เนาะนะครับนี่คือการสะท้อนของแสงเราจะเห็นว่ามุมที่ตกกระทบกับมุมที่สะท้อนไปจะเท่ากันนะครับนี่ตรงนี้ครับจะเท่ากันนี่เป็นสมบัติของการสะท้อนเลยนะครับว่ามุมที่มันตกกระทบเนี่ยจะเท่ากับมุมที่มันสะท้อนนะครับอันนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสรุปคร่าวๆในเรื่องเราสามารถสรุปได้ในเรื่องของการสะท้อนกับรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนเนี่ยว่าเนี่ยครับรังสีตกกระทบนะครับแล้วก็เส้นแนวฉากแล้วก็รังสีสะท้อนเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันคำว่าระนาบเดียวกันก็คือในพื้นที่ตรงสีเขียวนี่ทั้งหมดเนี่ยครับเขาเรียกว่าระนาบเนี่ยตรงนี้ครับระนาบทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ระนาบทั้งหมดที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าระนาบนะครับระนาบอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับนะแล้วก็มุมสะท้อนนะครับมุมตกกระทบนะฮะมุมตกกระทบอันนี้มุม

าแล้วก็มุมสะท้อนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่แสงตกกระทบนะครับนะส่วนในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการสะท้อนของแสงที่วัตถุผิวเรียบกับผิวคลุกคลักนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นผิวเรียบนะฮะผิวเรียบตรงนี้ฮะผิวเรียบเนี่ยแสงรังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบนะครับแต่ภาพทางฝั่งขอไข่นะครับเป็นผิวคลุกคลักนะครับวัตถุผิวคลุกคลักนะรังสีที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยไม่เป็นระเบียบแค่นั้นเองนะนี่คือความแตกต่างของผิวเรียบกับผิวคลุกคลักนะครับนี่ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพของการสะท้อนนะครับของวัตถุสะท้อนจากกระจกเงาราบหรือกระจกสองหน้านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้อยู่ด้านซ้ายมือครับซ้ายมืออันนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับเป็นขวามือครับขวามือนะครับหรือภาพทางขวามือนี่นะครับวัตถุเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับภาพสีขาวนะดูตรงสีขาวเนี่ยครับขวามือส่วนนี้ก็เป็นซ้ายมือนะครับนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอ๋อภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบเนี่ยถ้าเราสังเกตทางซ้ายเนี่ยภาพกระจกจะเป็นทางขวาหรือในขณะเดียวกันภาพวัตถุที่เราสังเกตเนี่ยเราชูขวามือขึ้นหรือขวานะครับภาพที่อยู่ในกระจกเนี่ยจะเป็นทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือมันจะสลับซ้ายขวานะครับอันนี้นะเป็นภาพนี้นะครับซึ่งในภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการสะท้อนจากกระจกเงาราบนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะส่องกระจกทุกเช้าก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเป็นภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบนะครับเราจะเห็นได้ว่าขนาดระยะตรงนี้ครับระยะตรงนี้นะครับจะเท่ากับระยะภาพนะครับเท่ากับระยะภาพนะครับระยะภาพสมมุตินะครับผมยืนห่างจากกระจกตอนเช้าแต่งตัวสัก30เซนติเมตรถ้าภาพในกระจกก็จะเช่นเดียวกันครับห่างจากกระจก30เซนด้วยนะครับห่างจากภาพ30เซนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมสูง150เซนสมมุตินะครับอันนี้ผมสูงเอาวัตถุก่อนก็ได้นะครับวัตถุก่อนวัตถุเนี่ยสูง150เซนครับภาพที่ได้ก็ต้องสูง150เซนด้วยนะครับนะ150เซนด้วยอันนี้คือบอกให้เรารู้ว่ากระจกเงาราบเนี่ยภาพที่อยู่ข้างในกับวัตถุที่เราอยู่เป็นวัตถุเนี่ยความสูงจะเท่ากันนะครับแล้วก็ภาพที่ได้นะระยะภาพกับระยะวัตถุเนี่ยจะเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแปรนะครับหนังสือหลายๆเล่มนะฮะอาจจะใช้ตัวแปรแตกต่างกันออกไปนะครับตั้งแต่ว่าในหัวข้อที่ผมกำลังสอนพวกเราอยู่เนี่ยผมจะให้ระยะวัตถุเนี่ยเป็น S นะครับ S นะครับส่วนระยะภาพเป็น S เหมือนกันแต่ว่ามีไพติดด้วยอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลข5นะครับไม่ใช่5กับ S นะเป็นตัว S กับ S ไพถ้าเป็นระยะภาพนะครับผมจะเป็นขนาดของภาพเนี่ยเป็นขนาดของภาพเนี่ยจะให้เป็น Y ไพนะครับถ้าเป็นขนาดของวัตถุเนี่ยครับจะให้เป็น Y นะครับซึ่งตัวแปรเหล่านี้เดี๋ยวเราเรียนสูงขึ้นหรือเราเรียนหัวข้อแล้วถัดไปเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้นะครับและอย่างนึงคือภาพที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นภาพเสมือนนะครับภาพนะครับที่เกิดนะครับที่เกิดนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับไม่ใช่ภาพจริงนะฮะเป็นภาพเสมือนนะครับเป็นภาพเสมือนนะเป็นภาพเสมือนนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับพอมาถึงตอนนี้เราก็จะมา

0: หาตำแหน่งของภาพนะครับหาตำแหน่งของภาพการหาตำแหน่งของภาพและลักษณะของเทียนไขเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทำนี้นะทำตามผมแล้วกันเนาะแล้วขั้นแรกเราก็ต้องลากจากหัวเนี่ยครับไปจากโพเทียนไขไปตั้งฉากกับกระจกก่อนนะครับนี่ครับวูบมาตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยนี่คือรังสีข้าวให้มันตั้งฉากเลยนะให้มันตั้งฉากเลยนะให้ฉากตรงนี้ให้มันตั้งฉากนะครับจากนั้นก็มีลากให้มันสะท้อนออกมาด้วยนะเพราะถ้าแสงมันตั้งฉากไปแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมานะครับสะท้อนออกมานะครับจากนั้นเราก็มุมนี้นะฮะเราก็จะมองจากหัวเทียนไขเนี่ยไปตกกระทบตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วมันก็สะท้อนออกแล้วมันก็สะท้อนออกนี่ครับและตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นแล้วเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะเป็นคัลเลอร์เส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากจากนั้นเราก็เขียนนะครับรังสีต่อไปด้านหลังถูกไหมครับถ้าเป็นกระจกนะครับต่อเพราะว่าเราจะต้องต่อนะครับต้องต่อนี่ก็เหมือนกันเราก็เขียนต่อลงมาครับตัดกันตรงไหนตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพนะครับภาพคือนี่นะครับผมก็เลยเขียนคร่าวๆนะครับเทียนขายนี่นะครับขายแล้วก็มีไส้เทียนอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราได้ภาพขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นมุมสะท้อนนะครับอันนี้ผมเขียนว่ามุมสะท้อนตรงนี้นะครับเป็นมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบเพียงแค่นี้เราก็
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพของที่ทำให้ตาเรามองเห็นนะครับตาเรามองเห็นได้ก็คือพูดง่ายว่าเมื่อกระจกมีการสะท้อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าแสงมาเข้ามาที่เทียนไขใช่ไหมครับแล้วก็สะท้อนไปที่กระจกนะครับกระจกก็จะสะท้อนเข้าสู่ตาเรานะครับเพราะว่าการมองเห็นของวัตถุต่างๆเนี่ยคือแสงตกกระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราเราจะเห็นได้นะครับนี่ฮะเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นตรงจุดไหนก็ได้นะครับเนี่ยมองเห็นไกลขึ้นนะครับนี่คือภาพของการมองเห็นนะครับภาพของการมองเห็นนะครับ
0: สรุปภาพหัวตั้งนะครับระยะภาพเท่ากับวัตถุนะครับระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพนะครับความสูงของวัตถุเท่ากับความสูงของภาพนะครับกำลังขยายมีค่าเท่ากับ1นะอันนี้ฮะภาพที่เกิดจากกลับซ้ายไปขวาแล้วหรือขวาไปซ้ายเมื่อเรามองเทียบกับวัตถุนะครับถ้าเรามองวัตถุซ้ายภาพที่เกิดจะเป็นขวาหรือถ้าเรามองวัตถุเป็นซ้ายนะครับภาพก็จะเป็นกว่านะครับอันนี้เนาะนะครับทีนี้มันก็จะมากล่าวถึงประเด็นที่ว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ2บานทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันก็คือเป็นเหมือนรูปนี้เลยนะครับเป็นเหมือนรูปนี้เลยเพียงแต่ว่าพอเราทำมุม2ภาพกันแล้วเนี่ยเราก็เอาวัตถุสักอันนึงเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับก็จะสะท้อนมาตรงนี้อีกนะมันก็จะเกิด2ภาพหรือภาพนี้ก็สะท้อนมาภาพนี้อีกก็จะกลายเป็นอีก1ภาพหรือภาพนี้ก็จะสะท้อนเข้ามามาเป็นส่วนกระจกอีกบานนึงนะครับมันจะสะท้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนในภาพต่อไปนี้นะครับในภาพต่อไปนี้นะครับเนี่ยในภาพผมให้ตรงนี้เป็นภาพที่1แล้วกันนะครับภาพที่1นะครับอันนี้เป็นภาพที่2นี่เป็นภาพที่3เป็นภาพที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นการนำกระจก2บานมาทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันโดยสังเกตนะครับว่าภาพที่1เนี่ยมุมนะครับวัตถุเป็นไงครับวัตถุเป็นไงครับมันก็จะได้

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ภาพที่สองเป็นไงครับภาพที่สองเนี่ยโอ้ได้หลายภาพเลยนะครับนี่ได้หลายภาพเลยนะครับได้หลายภาพเลยแต่ให้เราดูภาพก่อนว่ามันจะ

ที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับว่าภาพมันเพิ่มขึ้นเมื่ออะไรครับภาพจำนวนภาพครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนภาพเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตคือจำข้อสังเกตคือจำนวนภาพเพิ่มขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อกระจกทั้งสองบานครับทำมุมแคบลงเนี่ยครับแคบลงหรือน้อยลงนะครับน้อยลงนะมุมน้อยลงนะฮะมุมน้อยลงนะครับทำมุมแคบลงนะอันนี้แคบลงนะครับอันนี้มุมน้อยลงซึ่งจะสังเกตว่าอย่างเช่นภาพที่หนึ่งก็อาจจะมุมกว้างหน่อยสมมุตินะที่ผมนี่ก็จะเป็นมุมกว้างหน่อยแต่ถ้าเป็นภาพที่สองก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแคบส่วนภาพที่สามก็อาจจะเป็นนี่ฮะนี่คือมุมข้างในที่มันกระทำต่อกันนะครับดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าถ้ามุมแคบลงจำนวนภาพที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมีตัวอย่างแสดงให้ดูนะครับหรือเราสามารถหาจากสมการก็ได้นะครับจากสมการก็ได้นะครับจากสมการก็ได้ซึ่งการหาภาพสองภาพจากสมการเนี่ยมีสมการครับ

ภาพจากกระจก2 บานนะครับทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันนะครับก็สมการที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ n เท่ากับ n นะครับ n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าแล้วก็ลบด้วย1นะครับ n นะครับ n จำนวนนะครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเซต้านะครับตรงนี้ผมอ่านว่าเซต้านะครับคือมุมที่กระจกทั้งสองนะครับทำมุมต่อกันครับทำมุมต่อกันนะครับโดยตามหลักนะครับก็คือว่าค่าของนะครับ360เนี่ยส่วนเซต้าเนี่ยนะครับหารนะครับหารแล้วครับหารแล้วได้จุดทศนิยมนะครับต้องปัดนะครับต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนต้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วจึงลบ1นะครับจึงนำไปลบ1นะครับนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะสำคัญนะครับตรงที่ว่าให้ต้องปัดขึ้นครับไม่ว่าจะทศนิยมเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะต้องปัดขึ้นครับเราค่อยไปลบ1นะครับซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติกระจก2บานเนี่ยครับทำมุมต่อกันเซต้าเท่ากับ43องศา43องศาดังนั้นจากสมการนะครับจากสมการก็คือจากสมการก็คือ

เอ็นเท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าลบด้วย1ถูกไหมครับลบด้วย1เราก็แทนค่านะครับแทนค่าคือ360ส่วนด้วย43ลบ1นะครับมันตกที่ 8.37 นะครับลบด้วย1แต่ตะกี้เงื่อนไขของเราก็บอกว่าให้ปัดเป็นจำนวนเต็มนะปัดขึ้นนะไม่ใช่ปัดลงนะต้องปัดขึ้นปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น9ลบ1ใช่ไหมจาก 8.37 เนี่ยเราก็ปัดขึ้นให้เป็น9นะครับจะได้เท่ากับ8นะครับดังนั้นภาพที่ได้ก็คือ8นะครับภาพที่ได้ที่กระจก2บานเนี่ยทำมุมต่อกันนะก็คือ8นะครับในขณะเดียวกันถ้าหารลงตัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับก็คืออย่างเช่นถ้ามุมเท่ากับ40ครับกระจก2บานเนี่ยทำมุมเท่ากับ40องศา40องศาแล้วก็หาจำนวนภาพได้เลยครับจาก n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าลบ1แล้วก็แทนค่าไปครับ360ส่วนด้วย40ลบ1พอส่วนตัวนี้มันหารกันแล้วได้9พอดีครับ9ลบ1ก็ตอบ8เหมือนกันนะครับสิ่งอันนี้คือได้8ภาพเท่ากันทั้ง2อันดูที่มุมไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จากเงื่อนไขที่ว่าถ้าเรามีเศษแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับนี่เนาะเราจะมาพูดถึงกระจกเงาโค้งเนาะเป็นกระจกที่ผิวสะท้อนเนี่ยมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของผิวโค้งทรงกลมนะครับแล้วก็มีอยู่2แบบก็คือเรียกว่ากระจกนูนนะครับกระจกนูนนะครับกระจกนูนคือตัวนี้กระจกนูนคือตัวนี้ส่วนกระจกเว้านะครับกระจกเว้าก็ตัวนี้นะกระจกเว้านะกระจกเว้าซึ่งส่วนประกอบที่เราจะต้องรู้ก็คือว่ามีจุดศูนย์กลางของความโค้งครับมีตัวซีนะครับจุดศูนย์กลางความโค้งคือตัวซีนะครับมีด้านที่ฉาบเป็นปลอดนะครับฉาบเป็นปลอดคือเรามองทะลุไม่ได้พูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีแกนมุกสำคัญนะครับเป็นเส้นตรงนะครับทะลุตรงกลางเลยนะครับนะครับก็มีส่วนกลางโค้งมีจุดยอดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะความโค้งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ตัวแปรทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ทีละตัวละตัวไปนะครับส่วนถ้าเป็นกองกระจกนูนเนี่ยก็จะมีลักษณะความโค้งเช่นเดียวกันครับแล้วก็ด้านนูนๆออกมานะครับนี่ด้านกระจกนูนจะเป็นด้านนี้นะครับแล้วมีจุดยอดมีแกนมุกสำคัญนะครับด้านหลังที่เป็นฉาบปลอดแล้วก็มีซีจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าแล้วกันตกกระทบพวกกระจกแบบนี้แล้วมันจะเกิดภาพยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับเมื่อกี้ให้เรารู้แค่ว่าอ๋อมันกระจกนูนเป็นแบบนี้กระจกว้าวเป็นแบบนี้ก็พอแล้วนะครับในของในสไลด์นี้นะครับอันนี้คือการสะท้อนนะครับการสะท้อนของรังสีของแสงที่ขนานนะขนานแสงขนานนะครับที่ตกกระทบกระจกเว้าและกระจกนูนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับเห็นว่ารังสีตกกระทบทั้ง2อันจะผ่านจุดโฟกัสจะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะจะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะครับแล้วไอ้เส้นแนวปกติเนี่ยจะผ่านเลยครับเส้นแนวปกติเส้นแนวฉากละกันนะเส้นแนวฉากที่เป็นเส้นปะเนี่ยจะผ่านจุดเราจะผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งครับ C คือจุดศูนย์กลางความโค้งครับเพราะถ้าเรามองตรงนี้เป็นมุมตกกระทบนะครับตรงนี้เป็นมุมสะท้อนนะครับเป็นมุมสะท้อนนะครับนี่ขณะเดียวกันนี่ก็เป็นมุมตกกระทบนะฮะนี่ก็มุมสะท้อนใช่ไหมเราก็เลยเรียกตรงนี้ครับว่าเส้นแนวฉากถูกไหมครับเส้นแนวฉากนะเส้นแนวฉากพูดง่ายว่ารังสีตกกระทบกระจกแล้วมันก็สะท้อนผ่านจุดโฟกัสถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราลากเส้นแนวฉาก